สวัสดีครับช่วงสาระน่ารู้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับดอกดาวเรืองลักษณะทั่วไปของดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองเป็นดอกสีเหลืองสดมีสีเหลืองปนส้มและดอกเป็นดอกเดี่ยวตามปลายยอดกลีบดอกมีขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันหลายชั้นเป็นวงกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ 5-10 เซนติเมตรและยาวประมาณ 1.5-2 เซนติเมตรปลายกลีบดอกเป็นฟันเลื่อนมีเกสรเพศผู้5อันโดยดอกจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือดอกวงนอกมีลักษณะคล้ายลิ้นหรือลูกปรางน้ำซ้อนกันแน่นบานแผ่ออกปลายม้วนลงมีจำนวนมากเป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศโคนกลีบดอกเป็นหลอดเล็กส่วนดอกวงในเป็นหลอดเล็กอยู่ตรงกลางช่อดอกมีจำนวนมากและเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศส่วนกลีบเลี้ยงดอกเป็นสีเขียวเชื่อมกันพุ่งเป็นช่อดอกก้านชูดอกยาวส่วนประโยชน์ของดอกดาวเรืองก็จะมีคร่าวๆดังนี้สารสกัดจากดอกดาวเรืองหรือที่เรียกกันว่าลูทีนลดอัตราเสี่ยงการเกิดจอประสาทตาเสื่อมป้องกันโรคต้อหินต้อกระจกเพื่อประสิทธิภาพในการมองเห็นลดปัญหาของจอประสาทตาลดปัญหาจากการเสียสายตาจากโรคเบาหวานช่วยควบคุมความดันลูกตานี่คือส่วนของดอกดาวเรืองที่มีสีสันที่สวยงามและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายวันนี้ขอบคุณปายสำหรับข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันกับช่วงสาระน่ารู้วันนี้สวัสดีครับ

0: ังสิทธิ์มาจนหอดเมืองสุรินทร์
1: สิทธิ์ไปจนติด
0: สวัสดีด้วยครับผู้ตอดมือมาฟังชัดเจนดีนะครับกำลังห่อข้าวต้มขนมเตรียมไปวัดไปวาทำบุญทำทานดีแล้วครับการสร้างบุญกุศลเกิดมาในชาตินี้มีบุญอันประเสริฐมากโ
1: หน้อยแม่นางรออีกหัวมาลัย
0: บุญอันประเสริฐก็คือมนุษย์อันประเ

ำยิ่งได้ผ่านยิ่งให้ก็ยิ่งมีสาธุเกียรติบุญเกียรติข้านกันแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับหรืออดๆแอดๆสิไปวัดไปว่าก็ได้ยี่ดอกบ้าอุดรแต่ว่ามันก็บ่คือบ้านคือเมืองเพิ่นครับอยากกินสมุนไพรอยากดูแลครับให้ร่างกายสดชื่นครับขึ้นมาแล้วก็มีชีวิตที่ว่ากระปี้กระเป๋าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเอาสมุนไพรดีๆจากทีมงานไปดื่มครับกับกาแฟหรือจะเป็นเควีรูทีนแล้วคุณพ่อคุณแม่เด้อ1กระปุกครับ590บาทครับ1กระปุก590บาท2กระปุก 1,000 50บาทได้ยินบ่อีแม่น้อยทั้งสารคามได้ยินบ่เนาะคุณแม่สมหมายเมืองอุบลเป็นไงบ้างครับชัดเจนดีมั้ยครับตอนกลางวันครับเบอร์ของบ่าวอุดรคุณพ่อคุณแม่ครับเบอร์086109622-08-6109 5622ครับสันสนีหนีซ้ำครับหนีซ้ำไปซ้ายไปอยู่น้ำไอสายยันผลบ่รอเหนือไปอยู่น้ำพ่อใหญ่สอโอ้เอาสออย่าว่าพ่อใหญ่ที่ท่านย่างโกงๆสักไปกันเท่าทำทาซื้อเรียบบ่าวอุดร

ังบ่สุดสิ้นอย่าถอยหลังให้เขาว่าตายค่อยตายนะพุ่นเขาจังเอิ้นว่าคนหารคนกล้าเอาให้สุดพุดให้ถึงคุณพ่อคุณแม่ครับบ้าอุรอนนึ่งกับปุ๊ก590บาทที่ลูกมีกี่แคปซูล30แคปซูลครับ30แคปซูล2กระปุก60แคปซูลครับ3กระปุก90แคปซูล 1,290 บาทเควีลูทีนครับโปรโมชั่นครับกาแฟ1กล่องคุณพ่อคุณแม่ครับ

0: วัสดีครับช่วงสาระน่ารู้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับดอกดาวเรืองลักษณะทั่วไปของดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองเป็นดอกสีเหลืองสดมีสีเหลืองปนส้มและดอกเป็นดอกเดี่ยวตามปลายยอดกลีบดอกมีขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันหลายชั้นเป็นวงกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ 5-10 เซนติเมตรและยาวประมาณ 1.5-2 เซนติเมตรปลายกลีบดอกเป็นฟันเลื่อยมีเกสรเพศผู้5อันโดยดอกจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือดอกวงนอกมีลักษณะคล้ายลิ้นหรือลูกปราณน้ำซ้อนกันแน่นบานแผ่ออกปลายม้วนลงมีจำนวนมากเป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศโคนกลีบดอกเป็นหลอดเล็กส่วนดอกวงในเป็นหลอดเล็กอยู่ตรงกลางช่อดอกมีจำนวนมากและเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศส่วนกลีบเลี้ยงดอกเป็นสีเขียวเชื่อมกันหุ้มเป็นช่อดอกก้านชูดอกยาวส่วนประโยชน์ของดอกดาวเรืองก็จะมีคร่าวๆดังนี้สารสกัดจากดอกดาวเรืองหรือที่เรียกกันว่าลูทีนลดอัตราเสี่ยงการเกิดจอประสาทตาเสื่อมป้องกันโรคต้อหินต้อกระจกเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นลดปัญหาของจอประสาทตาลดปัญหาจากการเสียสายตาจากโรคเบาหวานช่วยควบคุมความดันในลูกตานี่คือส่วนหนึ่งของดอกดาวเรืองที่มีสีสันที่สวยงามและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายวันนี้ขอบคุณปายสำหรับข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันกับช่วงสาระน่ารู้วันนี้สวัสดีครับ
1: ติดต่อ086-109-5622 086-109-5622 รออยู่นะคะ

สวัสดีครับช่วงสาระน่ารู้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับดอกดาวเรืองลักษณะทั่วไปของดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองเป็นดอกสีเหลืองสดมีสีเหลืองป่นส้มและดอกเป็นดอกเดี่ยวตามปลายยอดกลีบดอกมีขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันหลายชั้นเป็นวงกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ 5-10 เซนติเมตรและยาวประมาณ 1.5-2 เซนติเมตรปลายกลีบดอกเป็นฟันเลื่อยมีเกสรเพศผู้5อันโดยดอกจะเบ่งออกเป็น2ลักษณะคือดอกวงนอกมีลักษณะคล้ายลิ้นหรือรูปรางน้ำซ้อนกันแน่นบานแผ่ออกปลายม้วนลงมีจำนวนมากเป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศโคนกลีบดอกเป็นหลอดเล็กส่วนดอกวงในเป็นหลอดเล็กอยู่ตรงกลางช่อดอกมีจำนวนมากและเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศส่วนกลีบเลี้ยงดอกเป็นสีเขียวเชื่อมกันหุ้มเป็นช่อดอกก้านชูดอกยาวส่วนประโยชน์ของดอกดาวเรืองก็จะมีคร่าวๆดังนี้สารสกัดจากดอกดาวเรืองหรือที่เรียกกันว่าลูทีนลดอัตราเสี่ยงการเกิดจอประสาทตาเสื่อมป้องกันโรคต้อหินต้อกระจกเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นลดปัญหาของจอประสาทตาลดปัญหาจากการเสียสายตาจากโรคเบาหวานช่วยควบคุมความดันในลูกตานี่คือส่วนหนึ่งของดอกดาวเรืองที่มีสีสันที่สวยงามและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายวันนี้ขอบคุณไปสำหรับข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันกับช่วงสาระน่ารู้วันนี้สวัสดีครับ

0: นใจติดต่อ086-109-5622 086-109-5622 รออยู่นะคะ
1: ถึงลมหนาวมันเย็นจอย
2: เฮ้ยโอ้ได้หาผ้าห่มได้หากองฟืนกองไฟตัวนี้แม่นี่คือกลิ่นความรู้ที่นำมาฝากคุณพ่อคุณแม่ครับสมุนไพรดอกดาวเรืองครับเห็นหิวเบาดอดเลยย่างไปน้ำทงน้ำทางย่างไปน้ำทางเหลืองเฮ้ยอยู่เด็ดมากินได้บ่ได้อยู่คุณพ่อคุณแม่บ่ได้พานกลับมาวิธีที่สาแล้วก็ปลอดภัยเด้กินแล้วห้วยว่าสิช่วงให้เศร้าว่าสิดีกว่าเก่าบางทีไปยำเกียนแม่งพูนวายนี่หามเข้าโรงพยาบาลบ่ทันอีเมียเอ้ย
1: มันเย็นจอย
2: นี่อยากกินวิธีอยากสะอาดปลอดภัยครับ1กระปุกคุณพ่อคุณแม่ครับ1กระปุก30แคปซูลแคปซูลเควีลูทีนครับ2กระปุก1,050บาท3กระปุก1,290 บาทครับตาหลังแม่กระทู้ขอมาหลายขอบคุณครับจมบ่มีโอกาสรับสายหนาไม่คุณพ่อคุณแม่บ่เป็นหยังครับผู้ฟังครับ0861095622 0861095622ครับ

คนอื่นอยู่ได้เฮาก็ต้องอยู่ได้คือกันครับต้องอยู่ด้วยจิตใจแล้วก็ร่างกายความเข้มแข็งของเจ้าของเองเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบ่าวอุดรครับพี่ภาพประกันได้เลยผู้ขากราบขอพระท่านอภัยโทษที่รับสายบ่ทันแล้วก็ทั้งสายหลังไม่คุณพ่อคุณแม่ครับโทรหานําออกรายการได้คือเก่าครับ0861095622 0861095622 ทุ่มพอกันไหมครับผู้ฟังค

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะรัฐบาลเร่งบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศรับมือฝนระลอกใหม่ 10-13 ตุลาคมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแจ้งเตือนประชาชนต่อเนื่องนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในช่วงสัปดาห์นี้ต่อเนื่องถึงสัปดาห์หน้าจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงภาคใต้ตอนล่างซึ่งหลายพื้นที่ได้มีการสั่งการให้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำให้เฝ้าระวังฝนตั้งแต่วันที
3: ่ทรงเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีโดยมีดิฉันนางสาวอาซียะดาโอนักสื่อสารมวลชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีและคุณฟาซียะอาพิโลนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดยะลาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายการถ่ายทอดเสียงในวันนี้ค่ะ
4: ท่านผู้ฟังคะสำหรับบรรยากาศบริเวณลานด้านข้างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีในขณะนี้ค่ะเนืองแน่นไปด้วยประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงต่างก็พร้อมใจกันมาร่วมกันเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกันตั้งแต่เช้าเป็นภาพบรรยากาศที่พวกเราประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีขออภัยค่ะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะเพราะทุกๆปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาค่ะ
3: ท่านผู้ฟังคะพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569
4: ท่านผู้ฟังคะสำหรับหมายกำหนดการในการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ณมัสยิดกลางปัตตานีจังหวัดปัตตานีกำหนดการมีดังนี้ค่ะเวลา 14:25 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังลานจอดเครื่องบินพระที่นั่งหน้าพระตำหนักที่ประทับAGG00 เวลา 14:45 นาทีเสด็จถึงลานจอดเครื่องบินพระที่นั่งหน้าพระตำหนักที่ประทับ AGG00 เวลา 14:50 นาทีเสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากลานจอดเครื่องบินพระที่นั่ง AGG00 ไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาค่ะ
3: และในช่วงเวลา 16:05 นาทีค่ะทั้งสองพระองค์จะเสด็จถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาและจะประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จออกจากท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีค่ะท่านผู้ฟังคะวิถีชีวิตของผู้ที่นับถือขออภัยค่ะวิถีชีวิตของผู้ที่เป็นมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะจะนำหลักคำสั่งสอน ที่มีอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานถือเป็นธรรมนูญชีวิตที่มีความสำคัญและผูกพันกับพี่น้องมุสลิมทุกแห่งคนบนโลกผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะจะนำคัมภีร์อัลกุรอานมาเป็นบริบทและแนวทางของการดำเนินชีวิตมาประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันดังนั้นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจึงไม่สามารถแยกระหว่างคัมภีร์อัลกุรอานกับการดำเนินชีวิตออกจากกันได้การส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามได้ศึกษาเรียนรู้และอ่านคัมภีร์อัลกุรอานจึงถือเป็นกิจกรรมสำคัญประการหนึ่งเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนาที่ถูกต้องนำพาซึ่งความดีงามมาสู่สังคมได้เป็นอย่างดีที่สำคัญเป็นการให้เยาวชนและประชาชนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามได้มีโอกาสเรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาในการดำรงตนตามแนวทางอัลกุรอานค่ะ
4: สำหรับการจัดงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่19ประจำปี2569ของเทศบาลเมืองปัตตานีในครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้ที่ศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานนำมายึดมั่นเป็นแบบอย่างด้วยความศรัทธาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชนเยาวชนผู้นับถือศาสนาอิสลามได้มีโอกาสเรียนรู้หลักทำคำสอนการดำรงตนตามแนวทางอัลกุรอานประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยที่ได้เน้นถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านเทศบาลเมืองปัตตานีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดงานนี้ขึ้นมาอีกทั้งเพื่อให้นักกอรีจากทุกภาคของประเทศไทยได้เข้าร่วมการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในระดับประเทศต่อไปทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองปัตตานีค่ะได้จัดทำหนังสือกราบบังคมทูลผ่านจังหวัดปัตตานีในการขอถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเพื่อให้นักกอรีกอรีอะและประสบนิกรชาวจังหวัดปัตตานีได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการรับเสด็จอย่างใกล้ชิดสร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยในงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่19ประจำปี2569ในครั้งนี้นอกจากมีกิจกรรมทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วนั้นทางเทศบาลเมืองปัตตานียังได้มีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์กับอิสลามการจัดแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตอิสลามในอดีตและการสาธิตการเขียนอักษรโดยผู้ชำนาญที่ได้รับรางวัลนานาชาติการแสดงการขับร้องประสานเสียงอนาซีดการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองและอาหารต่างๆมากมายหลากหลายค่ะ
3: ท่านผู้ฟังคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายด้านและลำดับจากนี้ไปค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังสารคดีตอนพระเมตตาแห่งองค์ราชันสู่ประสบกนิกรชายแดนใต้ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
5: บนผืนแผ่นดินปลายด้ามขวานของประเทศไทยดินแดนแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมดินแดนที่มีผู้คนต่างศรัทธาในศาสนาและดำเนินชีวิตด้วยความผูกพันต่อชุมชนและแผ่นดินเกิดจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสคือพื้นที่ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทรงให้ความสำคัญและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกนิกรมาอย่างต่อเนื่องในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงสะท้อนพระราชปณิธานในการสืบสานรักษา และต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สร้างความปลาบปลื้มแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมคือพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนาอิสลามโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์

พระราชกรณียกิจดังกล่าวมีความต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและเมื่อเสด็จขึ้นครองราชพระราชกรณียกิจนี้ยังคงดำเนินสืบต่อมาภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมายังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีท่ามกลางประสบกนิกรที่พร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจึงเป็นภาพแห่งความปลาบปลื้มปิติและเป็นภาพที่สะท้อนถึงความสำคัญของศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่พระเมตตามิได้จำกัดอยู่เพียงการดูแลความเป็นอยู่ในวันนี้แต่ยังมุ่งไปถึงอนาคตของลูกหลาน

การศึกษาคือหนึ่งในรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงการดำเนินงานด้านการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนได้รับความรู้มีคุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของประเทศสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การสร้างโอกาสทางการศึกษาจึงเปรียบเสมือนการวางรากฐานให้กับอนาคตของชุมชนเพราะเมื่อเด็กได้รับโอกาสเขาย่อมมีโอกาสสร้างอนาคตให้กับตนเองครอบครัวและบ้านเกิดของเขาอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือด้านการสาธารณสุขและการดูแลประชาชนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลรวมถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านสุขภาพได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลผ่านการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานและการช่วยเหลือประชาชนตามพระราชดำริเพราะสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของการดำรงชีวิตและการดูแลประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศคือความห่วงใยที่สะท้อนผ่านพระราชกรณียกิจนอกจากนี้ยังมีงานพัฒนาในด้านแหล่งน้ำอาชีพและคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหนึ่งของการพัฒนาที่ส่งผลโดยตรงต่อชีวิตของประชาชนสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้สิ่งที่มีคุณค่าไม่แพ้การพัฒนาในด้านต่างๆคือความเข้าใจความเข้าใจในศาสนาความเข้าใจในวัฒนธรรมความเข้าใจในวิถีชีวิตและความเข้าใจซึ่งกันและกันพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับประชาชนในพื้นที่จึงมีความหมายมากกว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่ยังสะท้อนถึงการเข้าถึงประชาชนการรับฟังและการสร้างความสัมพันธ์อันดีไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดใช้ภาษาใดหรือมีวิถีชีวิตอย่างไรทุกคนต่างเป็นประสบกนิกรของพระมหากษัตริย์องค์เดียวกันนี่คือภาพของสังคมชายแดนใต้ที่มีความหลากหลายแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันจากพระราชกรณียกิจด้านศาสนาสู่การศึกษาจากการดูแลสุขภาพสู่การพัฒนาอาชีพและแหล่งน้ำจากการช่วยเหลือประชาชนในยามเดือดร้อนสู่การสร้างโอกาสให้คนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองทั้งหมดนี้สะท้อนพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีโอกาสทางการศึกษามีอาชีพที่มั่นคงมีสุขภาพที่ดีและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนของตนเองได้อย่างมีความสุขบนผืนแผ่นดินชายแดนใต้พระเมตตาจึงไม่ได้อยู่เพียงในพระราชกรณียกิจที่ปรากฏให้เห็นแต่ยังอยู่ในความทรงจำและความรู้สึกของประชาชนที่มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเสียงถวายพระพรเสียงแห่งความปลื้มปิติและรอยยิ้มของประชาชนล้วนเป็นภาพที่สะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกนิกรพระเมตตาที่ยังส่องสว่างบนผืนแผ่นดินชายแดนใต้เพื่อประชาชนเพื่อชุมชนและเพื่อความมั่นคงและสันติสุขของแผ่นดินไทยทรงพระเจริญ

0: ผู้ฟังคะเราได้ทราบถึงพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประสบกรณิกรของพระองค์และในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในวันนี้ลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังความรู้สึกของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่มีต่อพระองค์ท่านขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ดิฉันนางพนิดานาวาทองเป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5เมืองปัตตานีดิฉันมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านจะเสด็จมาปัตตานีนานครั้งจะได้ชมพระบารมีของท่านอยากจะเชิญชวนชาวเมืองปัตตานีและประชาชนรอบเมืองปัตตานีเฝ้ารับเสด็จท่านหน้าโรงเรียนเบตมาราชูทิศในวันเสาร์ที่10เดือนตุลาค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกันยังพอรักเล่นค่ะดิฉันเป็นหนุ่มศึกษาปีที่4ท่านหนึ่งตอนนี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล5ที่เมืองปัตตานีค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกนกวรรณิลมานค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ท่านหนึ่งค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล5เทศบาลเมืองปัตตานีค่ะ
3: รู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีค่ะ
4: หนูก็รู้สึกปลื้มปิติอย่างยิ่งและสุดท้ายนี้อยากเชิญชวนชาวปัตตานีทุกคนมารับเสด็จท่านสองคนได้ที่โรงเรียนเบญจมาศค่ะวันเสาร์ที่10ค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
6: ในนามอสมของจังหวัดปัตตานีและประสบนิกรชาวจังหวัดปัตตานีถ้าพูดถึงในเรื่องของความรู้สึกในการที่พระองค์ท่านเสด็จมาผมก็เดินทางมารับเสด็จพระองค์ท่านทุกปีในปีนี้ก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีครับได้มาร่วมกันรับเสด็จพระองค์ท่านนะครับที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์นี้เรามาร่วมกันยินดีแล้วก็มาร่วมกันเฝ้าละอองธุลีพระบาทพระองค์ท่านกันดีกว่าครับในการที่เราจะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะพระองค์ท่านมาทุกปีก็เลยอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันรับเสด็จนะครับขอบคุณครับ
7: สวัสดีครับผมยินดีมากที่ในหลวงเสด็จมาจังหวัดปัตตานีในครั้งนี้และอยากให้ท่านได้มาทุกปีและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อประสบนิกร
8: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ saya seorang rakyat petani.Rasa suka dan gembira hati raja dan permaisuri bagi ziarah orang rakyat petani di 40 Bulatullah pun 2500 pemilih dan saya harap orang rakyat petani semua yang dua mari sambutkan raja pada hari itu dan hari itu juga ada timpah peracetan lebih 15 akar mari nak we peksak rakyat semua pada hari itu free ya saya harap rakyat semua hadir pada hari itu
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะที่จบไปแล้วนั้นคือเสียงความรู้สึกของประสบกรณิกรในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะด้วยจังหวัดปัตตานีนะคะเป็นจังหวัดในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ค่ะก็นับถือศาสนาอิสลามและเพื่อเป็นการปลูกฝังเรื่องของการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามได้ศรัทธามีแรงรักมีใจรักในการศึกษาอัลกุรอานเพื่อที่จะได้นำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันตามคันลองช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมในจังหวัดปัตตานีจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงชาวมุสลิมทั่วประเทศและพี่น้องต่างศาสนารวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทางเทศบาลเมืองปัตตานีค่ะโดยนายนีอนุวาสุไลมานนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีได้ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยในอุปถัมภ์จุฬาราชมนตรีกำหนดจัดงานการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศด้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่19ประจำปี2569ขึ้นโดยมีการจัดขึ้นนะคะในระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2569ณบริเวณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีโดยมีกำหนดให้มีพิธีเปิดงาน ในวันที่5สิงหาคม2569โดยนางพาติมอสซาดิยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในขณะนั้นนะคะแล้วก็มีการทำการแข่งขันทดสอบกอรีและกอริอาตั้งแต่เวลา20นาฬิกาโดยระดับภาคใต้แข่งขันค่ะในช่วงระหว่างวันที่5ถึง6สิงหาคม2569คัดเหลือเพียงแค่6คนเพื่อแข่งขันในระดับประเทศในวันที่7สิงหาคม2569ค่ะมีการแข่งขันกับนักกอรีและนักกอริอาที่ผ่านการคัดเลือกจากภูมิภาคต่างๆของประเทศจำนวน6คนด้วยกันรวมมีผู้เข้าแข่งขันระดับประเทศจำนวน12คนเป็นนักกอรีชายจำนวน6คนนักกอริอาหรือหญิงนะคะจำนวน6คนซึ่งประกอบไปด้วยผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลชมเชย3รางวัลโดยได้เข้ารับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นนะคะก็ประกอบด้วยเรื่องของการทดสอบกอรีและกอริอาระดับภาคใต้และระดับประเทศมีการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานการขับร้องประสานเสียงอานาชีดการจัดแสดงนิทรรศการดาราศาสตร์กับอิสลามรวมไปถึงการจัดนิทรรศการการแสดงวิถีชีวิตอิสลามในอดีตการสาธิตการเขียนอักษร
5: อมตะกับสวัสดีลูกทุ่ง

0: พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ่ว่าจะเป็นงัวเป็นควายหมูเป็ดไก่นี่เลยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคทั้งชนิดน้ำชนิดผงเป็นวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ลดต้นทุนได้ดีมีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงซอยป้องกันบ่ว่าจะเป็นโรคลำปีสกินโรคปากและเท้าเปื่อยซอยให้สัตว์เลี้ยงอ้วนพี่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทําให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรงซอยให้ระบบการย่อยอาหารสร้างเนื้อสร้างกระดูกเสริมสร้างพลังงานแร่ธาตุเสริมสร้างวิตามินที่มีประโยชน์ต่อสัตว์ทําให้สัตว์น้ําหนักดี
1: ใช้ได้ดีตัวผสมอาหารสัตว์ก็ได้ผสมน้ําให้สัตว์กินนําไปหมักหญ้าหมักเฟี้ยงก็ได้ล้างคอกล้างฟันสัตว์เกิดบาดแผลมื้อนั้นนําไปใช้ได้เด
0: ้อไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคบ่แม่นยาบ่แม่นอาหารเสริมแต่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีเป็นงานวิจัยของดร.ณชัยสันตะวงศ์ใส่เป็นวัตถุดิบผสมอาหาร
1: อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อ
0: สนใจสอบถามสั่งซื้อโทร0918280039พ่อใหญ่บุญนาค
2: สมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยเลขทะเบียนยา G572/54 บรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังฟื้นฟูปลายประสาทลดเหน็บชามือชาลดอักเสบข้อต่อกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตท่านที่รักสุขภาพติดต่อกับพ่อใหญ่บุญนาค0918280039 0918280039
3: บาดโหนอนฟังวิทยุเป็นได้มีความสุขแท้ละยาย
4: มีแล้วปีนี้เบิ่งเอาดียายปลูกอีหยังก็คือมัดกูยางกูแนวว
3: าสิถามเจ้าอยู่พอดีซะได้ดูเนี่ยแม่นเจ้าใส่อีหยังกว่าเข้าอ้อยมันเจ้าคือจะงามแท้ละยายรูปร่างต่างกูมูเฉยด้วยเนี่ย
4: สมาร์ทหน้าโน่พ่อใหญ่บุญนาคนั่นแหละ
3: ฮะมันคืออีหยังล่ะสมาร์ทหน้าโน่พ่อใหญ่บุญนาค
4: มันเป็นวิตามินอาหารเสริมพืชจากธรรมชาติ 100%
3: แม่นแล้วสมาร์ทหน้าโน่พ่อใหญ่บุญนาคช่วยปรับสภาพดินเพิ่มธาตุอาหารในดินพืชโตไวแข็งแรงให้ผลผลิตดีดีป้องกันโรคและแมลงได้เป็นอย่างดีเป็นนวัตกรรมไมโครวงจรซึ่งใส่ได้ดีกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หน้าเขาไม่ผลไม่ดอกไม่ประดับพืชผักทั่วไป
4: พี่น้องสนใจสมาร์ทหน้าโน่พ่อใหญ่บุญนาคเฝ้าโทรสอบถามวิธีการใส่และสั่งซื้อได้ที่091

จริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแข่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นสุขกายสบายใจกับคุณผู้ฟังพี่น้องปองไปที่บ้านเฮาปู่ไปตาแซมทรายยานาคบุญนาคธุรพันธ์นะครับผู้ผลิตรายการแล้วก็ดำเนินรายการในช่วงนี้ก็มาทำหน้าที่อีกรอบหนึ่งคัดสรรเพลงไทยลูกทุ่งเก่าๆเพลงดังในอดีตมวลๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นประจำนะครับพบพอกันทางหน้าปัดวิทยุคลื่นนี้แหละคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังก็ติดรายการสวัสดีลูกทุ่งกับพยุบุตรนาคจากหน้าปัดวิทยุคลื่นต่างๆหลายคืนหลายหม่องนะฮะออกอากาศพร้อมกันในช่วงเดียวเวลาเดียวหรือบางสถานีก็อาจจะออกในช่วงเวลาอื่นๆท่านสามารถที่จะติดตามและฟังรายการสวัสดีลูกทุ่งกับพยุบุตรนาคได้นะครับยังวิทยุฐานอากาศจังหวัดนครราชสีมานี่ก็ขึ้นความถี่ 90.50 นี่พอๆคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกคืนเด้อครับเด้อตั้งแต่20:15 นไปจนถึง4:00 นนะครับติดตามรับฟังได้คุณผู้ฟังที่อยู่ทางจังหวัดนครราชสีมาทุกอำเภอทุกพื้นที่ฟังได้แล้วก็ยังมีวิทยุทอ021จังหวัดบุรีรัมย์นะครับขึ้นความถี่ 98.25 อันนี้ก็ฟังได้ทุกมือในห่วง 17:00 ถึง 18:00 หรือว่า 17:00 เย็นถึง 18:00 เย็นฟังได้ทุกวันนะครับแล้วก็ยังมีสถานีวิทยุกองทัพภาคที่2จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ขึ้นความถี่ 95.50 แฮปปี้เรดิโอนี่ก็ในช่วงเวลา 18:00 ถึง 19:00 อันนี้เป็นคลื่นหลักนะครับตามวันเวลาที่ผมแจ้งให้ทราบถ้าเป็นวิทยุคลื่นธุรกิจชุมชนนี่ก็อย่างคุณผู้ฟังที่อยู่ทางอำเภอคอนสวรรค์คอนสารแจ้งข้อนะครับแล้วก็อำเภอกระเชียงฟังจากรุ่งเรดิโอ 95.75 นะครับในช่วง 5:00 ถึง 7:00 อันนี้ก็ฟังเป็นประจำทุกวันนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางอำเภอกระสังอำเภอใกล้เคียงก็ฟังจาก 92.50 ภูมิใจเรดิโอตั้งแต่นั่นแหละ 4:00 ไปถึง 7:00 เสาร์นะครับ3ชั่วโมงต่อเนื่องกันส่วนพี่น้องที่อยู่ทางอำเภอนวลสุวรรณอำเภอเสริงสางอำเภอหนองกี่อำเภอหนองบุญมากอำเภอหนองหงอำเภอหนองรองนะครับละหันทรายเฉลิมพระเกียรติหรือจะเป็นบ้านกรวดประคำนะออกไปทางพุนะตาพยาเนี่ยก็ฟังได้นะครับ 92.75 อำเภอโนนสุวรรณในช่วง 14:00 ถึง 15:00 นะครับหากว่าจะฟังจากวิทยุท้องถิ่นไทย 105.75 อำเภอนางรองในช่วง 5:00 ถึง 18:00ก็ฟังได้เป็นประจำทุกวันนะครับส่วนคุณผู้ฟังอยากจะฟังรายการสวัสดีลูกทุ่งฟังจากสถานีวิทยุสวัสดีลูกทุ่ง FM 106.25 เมกะเฮิรตซ์ที่ก็ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าว่าเมื่อใดฝนบ่ตกฟ้าบ่ห้องไฟบ่ดับนะครับบรรยากาศมันปลอดโปร่งนะครับเอื้อมหน่วยก็จะได้ฟังตลอด24ชั่วโมงเนี่ยฟังพยุพนักแน่นะฮะฟังเบาเส้นแก้วเนี่ยนะครับฟังพระเยสาสรสาเนี่ยฟังหนุ่มอนันต์นะฮะหนุ่มอนันต์หรือว่าจะเป็นใบหม่อนนี่ก็ฟังนะครับอยู่ทางคืนพยุพุนักรวมไปถึงสาวเอหนุ่มศักดิ์ทุ่งกุลานะครับนี่หรือว่าจะเป็นเบาเสียงตยนะครับก็ดีเจหลายผู้ได้คนสั่งสรรความสุขกับพี่น้องบนเส้นเสียง 106.25นะถ้าหากว่าอยู่ไกลนี่สัญญาณมันอาจจะไม่ชัดเจนฟังจากวิทยุออนไลน์ลิงก์รายการของเฮาได้ไปที่ Google พิมพ์คำว่า www.swl106-25.com นะครับอันนี้ก็คุณผู้ฟังเข้าไปฟังทางโทรศัพท์ก็ได้นะอันนี้คื
รายการพระใหญ่บุญนาคสวัสดีลูกทุ่งที่ไปออกอากาศตามคลื่นต่างๆจังหวัดต่างๆวิทยุต่างๆนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังได้นะครับก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังโดยเฉพาะได้บันเฮาที่ซอยสนับสนุนนะครับสั่งซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆจากพระใหญ่บุญนาคบ่ว่าจะเป็นสมุนไพรใช้สำหรับในการดูแลสุขภาพร่างกายยังคุณผู้ฟังที่มีอาการเป็นโรคต่อมลูกหมากส่งผลให้เวลาปัสสาวะนี่มันบ่พุ่งเหี่ยวยัดเหี่ยวหยอดกระพริบกระปล่อยบางครั้งบางคราวนะครับปวดยังแห้งไปเหี่ยวออกนิดเดียวจังซี่นะครับแล้วก็กลางคืนกระดูกมาเหี่ยวดูเมื่อละ4-5เทื่อขึ้นละ7-8เทื่อกระบ่แจ้งได้คุณผู้ฟังฉะนั้นเป็นอย่างนี้แล้วอย่าไปนอนกอดลูกไว้รีบโทรหาไปอยู่บนดักเอาตัวซอยนะครับไปยุบไปกินเพื่อที่จะเป็นการฟื้นฟูดูแลสุขภาพเจ้าของนะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LCP กระปุกละ590บาทนะฮะโทรสั่งกับไปอยู่บนดักได้นะส่วนท่านที่อยากจะบำรุงร่างกายผมมีสมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยมีตัวยาเยอะแยะเลยนะครับตัวแต่เป็นตัวยาระดับเกรดพรีเมียมเลยนะเป็นสมุนไพรแบบไทยๆอยู่ในเถาเอ็นอ่อนนะครับพี่น้องอยากจะนำไปรับประทานบำรุงร่างกายบำรุงเลือดบำรุงลมเลือดลมมันบ่ไหลเวียนดีมันบ่วะเฮ็ดให้มีอาการเหมือนจะเป็นลมเปลงหนาบมือตาลายนะครับจังซี่คุณผู้ฟังอันตรายนะรีบไปบำรุงฟื้นฟูดูแลสุขภาพบำรุงเลือดบำรุงลมหรือท่านที่มีการปวดเมื่อยตามร่างกายเจ็บหลังปวดเอวมึนซ่าขาลอยเหตุเกิดเหตุการณ์เหตุงานขุดไปไงค้อนกลมๆเงยๆเจ็บปงหันปวดปงนี่ก็สมุนไพรบำรุงร่างกายนะครับเขาเอ็นอ่อนมีการมึนซ่าขาลอยจะสี่คุณฟังอ่ะก็ดูแลสุขภาพตนเองในช่วงที่เขาดูแลได้นะครับสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างขึ้นมาด้วยมือของท่านโดยมีตัวช่วยสมุนไพรบำรุงร่างกายเถาอินอ่อนกระปุกละ350บาทโทษสั่งกับพยุบนาคได้รวมไปถึงท่านที่มีอาการเป็นโรคลิ้นดวงทวารก็มีสมุนไพรบรรเทาโรคลิ้นดวงทวารกระปุกละ350บาทด้วยกันรายละเอียดต่างๆโทษสอบถามพยุบนาคหลังไม่ได้คุณผู้ฟังโทรไปที่เบอร์นี้091828-0039เด้อครับเด้อ091828-0039เบอร์นี้ท่านสามารถที่จะโทรสั่งกาแฟ9ดีเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมด้วยสมุนไพรมากมายเหมาะสำหรับพี่น้องที่รักสุขภาพบองหากาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟ9ดีไปชงดื่มเพื่อเป็นการค้ำจุนชีวิตนะครับห่อละ145บาทห่อ1มีอยู่20ซอง2ละ1แก้วเด้อถ้าว่าสั่งห่อ2ห่อนี่จะมีค่าส่งเพิ่มอีก50บาทสั่งตั้งแต่3ห่อขึ้นไปสิบ่มีค่าส่งอยากกินถือให้ซื้อยกโหลอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายขายได้กำไรดีให้ซื้อยกเป็นลั่งนะครับรวมไปถึงกาแฟสำหรับผู้ชายก็มีกล่องละ500บาทกล่องนึงมีอยู่10ซองสนใจจังไหนก็โทรสอบถามปรึกษาโทรสั่งกับไผบุตรดากได้ตลอด24ชั่วโมงผมเปิดสายรอยอยู่นะครับโทรไปที่091828-0039เด้อพี่น้องปองไปที่บ้านเฮาเกษตรกรนะครับช่วงนี้พี่น้องเฮ็ดหน้านะฮะบางมองกะต้นเขามันกะแต่ก่อเลยเด้บางมองกะกำลังอุ่มท้องบางมองกะกำลังฝืนนะครับจะในช่วงไหนระยะไหนกระแตคุณผู้ฟังฉีดบำรุงฉีดฟื้นฟูต้นเข่าของท่านได้ด้วยการเลือกสมาร์ทนาโนวิตามินหันเสื้อเพื่อสูตรเข็มขัดใส่รวมกันกับจุลซีโซ่เพื่อชนิดผงไปฉีดบำรุงต้นเข่าฟื้นฟูต้นเข่าฉีดได้ทุกช่วงทุกระยะทางว่าขยันก็ฉีดเดือนหนึ่งสองเทื่อหากว่าขยันหน่อยก็ฉีดเดือนละครั้งฉีดสลับกันหรือว่าใส่สลับกันกับปุ๋ยเม็ดกระไดปุ๋ยเม็ดก็อ้าววานเป็นปุ๋ยล่องพื้นจากนั้นก็ใช้สมนานโนจิตบำรุงต่อเนื่องกันไปเรื่อยท่านที่เคยใช้ปุ๋ยเม็ดปีหนึ่งนะครับสมมติว่าเคยใส่ยีสต์ประสอบก็จะได้ประหยัดลดลงมาอีกเหลือปีละ10กระสอบที่เหลือเงินที่เคยซื้อที่เหลือก็เอามาซื้อ
มาซื้อสมณโนพระอิปดาไปฉีดบรรพุงได้ต่อเนื่องเลยชุดละ 1,000 บาทได้2ขวดขวดละ1ลิตรนะครับ2ขวดราคาอยู่ที่ 1,000 บาทแถมชนิดผง1ซอง1กิโลราคา350บาทอันนี้ประทองจ่ายพระอิปดาแถมให้ไปใส่รวมกันเด้อท่านก็ฉีดได้ทุกช่วงที่ท่านสะดวกถ้ามือไหนฝนตกก็บ่ต้องฉีดเดี๋ยวมันสิล้างออกหมดให้ฝนหยุดด้วยฝ่ายแจ้งคนไปฉีดครับต้นเขาก็จะได้เลต้าวิตามินต่าง

มันเป็นการกระตุ้นให้มันหักห่วงช่วงมันสีย่ามไปเผาสิครับแล้วก็ช่วงที่สารเจสอนสีขาวๆมันออกหมดแล้วเหลือตั้งแต่เม็ดอ่อนๆนี่แหละช่วงสำคัญแล้วหากว่าท่านไม่ได้ฉีดสมณโนมบำรุงเนี่ยระวังเข่ามันมัดเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่องมิตรเข่ารีบเด้ฉะนั้นต้องฉีดบำรุงเพื่อเป็นการเพิ่มน้ำนมเม็ดเข่าเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งในเม็ดเข่าเม็ดเข่ามันสีอวบผิดตรงเม็ดรีบแทนสมมีน้ำหนักดีขายค่าดีนี่แหละคุณผู้ฟังเป็นห่วงไปใหญ่โทรสั่งกับพยาบาลได้0918280039เด้อส่วนพี่น้องเดี๋ยวง้อเดี๋ยวควายเดี๋ยวหมูเดี๋ยวเป็ดไก่กงหอยปูปลาเดี๋ยวรอบหน้าพยาบาลมีวิธีแก้ไขเหตุใดง้อควายมันสิอ้วนเหตุจังใดง้อควายมันสิบ่เกิดโรคเหตุใดเมื่อเป็ดไก่กงหอยปูปลามันสิใหญ่เร็วโตเร็วขายราคาดีนะครับนั่นแหละคุณผู้ฟังช่วงนี้เป็นช่วงที่โรคกำลังระบาดในสัตว์เลี้ยงจะเป็นไข้ขาแข็งไข้สามือนะครับปากเป้ยตะเป้ยหรือเรื่องปีศาจจีนอหิวัตตะกโรคหรือโรคภาคโรคฮาโรคไข้หวัดตกนะครับตาตูบตาโปฝีดาดเกิดขึ้นในพวกสัตว์ประเภทสัตว์ปีกก็คือพวกเป็ดพวกไก่นี่แหละนี่คุณผู้ฟังช่วงหน้าเดี๋ยวจะหนักจะมาบอกกล่าวและสู่ไล่รายละเอียดต่างๆให้พี่น้องได้ฟังเพื่อเกิดความมั่นใจจะนำไปใส่ผิดเนาะก่อนจะถึงพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการใช้กินซีโพไบติกนะครับในสัตว์เลี้ยงของพี่น้องนะซึ่งในช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกับทางรายการสักเพลง2เพลงก่อนอ่ะมอบความสุขกับพี่น้องได้ฟังกันผมเลือกเพลงของเพลงที่เปิดถ้ามีตำกอลืมบอกตัวนี่เป็นเสียงห้องของเพลินพรมแดนนะครับจากเธอที่บึงบรเพชรเพราะๆมันมวนบันนี้ช่องความสะดวกช่องความมวลความไพเราะของเพลงไทยลูกทุ่งกกพี่ลงได้ฟังต้นเนืองอีก2เพลงเริ่มต้นที่พี่เป้าสายยันสัญญานะครับกับเพลงที่พิศวาหนุ่มอีสานแอลเหนือนะครับหนุ่มอีสานแอลเหนือคือนุ่มเล่านะครับนุ่มเล่าสิเว้าเหนือนะครับก็คือสิไปจีบผู้สาวทางเหนือล่ะหนุ่มอีสานแอลเหนือสายยันสัญญานะครับหนึ่งงานเพลงเพราะช่วงนี้นะส่วนอีกเพลงนึงนะครับเดี๋ยวไว้ในช่วงต่อๆไปเนาะโยโย่ช่วงนี้เสริมเพิ่มความสุขสักหนึ่งงานเพลงก่อนจากพี่เป้าสัญญาพี่เป้าสายยันสัญญานะครับจบงานเพลงนี้เราค่อยมาพูดมาคุยกันต่อกับเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็อดใจนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟัง

0: ้าวเฟิร์สมาจังได
1: ้สวัสดีครับคุณตา
0: เออมาเฮ็ดหยังบักล่ะ
1: ไอ้แม่ไอ้เฟิร์สเอากาแฟมาให้คุณตาครับ
0: โอ้ยภาษากาแฟอยู่บ้านตามาสิอึด
1: นั่นอย่าขี้คุยหลายตา
0: บ่คุยแล้วกองท่วมหัวอยู่ข้างกระติกน้ําฮ้อนนั่น
1: แม่นอยู
0: ่
1: แต่ไอ้แม่อยากให้ตากินกาแฟใส่สมุนไพรเนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาดีเนี่ยมีสมุนไพรผสมอยู่ตั้งหลายอย่าง
0: แม่นบ่
1: อีแม่อยากให้ตากินของดี
0: อันดีกะแม่นอยู่ดอกแต่มันสิแพงโพด
1: เนี่ย
0: ห่อนึงตั้ง600 700เงินเดือนตากะสิบ่พอ
1: ฟังก่อนแน
0: ่บ่เอาบ่เอาแพงโพด
1: ฟังก่อนแน่ว่าน่ะ
0: ฟังหยังอ่ะ
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาดีเนี่ยราคาห่อละ145บาทนึง
0: เท่าใดนะ
1: 145บาท
2: แม่นล่ะครับห่อละ145บาทกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟพันโรบัสต้าครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองใส่ความหวานจากสารสุคราโรสแล้วก็ใส่สารอาหารอีกหลายอย่างเช่นสารเดกโตรสแอลคานิทินแอลทาเทรนและโคเมียมพิโคลิเนตและยังเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกหลายอย่างเช่นสารสกัดจากตังทังเช่าเฮ็ดลิ้นจือถั่วขาวผงมะรุมมะขามป้อมยังบ่พอแต่ซำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีๆมาให้อีก4ขนานคือสารลูทินจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแป๊ะกล้วยและดอกข้ามฝอยคุณส่วนผสมหลายๆล้นๆจังสี่ให้พี่น้องได้ซื้อกินห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแท่นจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อกับพ่อใหญ่บุญนาค0918280039แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่น
3: พ่อใหญ่นี่เราก็เป็นคนชอบดื่มกาแฟดิแต่ว่าเด็กชายเฟิร์สเนี่ยก็เอากาแฟเกาดีไปให้เพิ่นเราก็ว่าโอ้ยเอามาให้ยังบักลาเอ้ยกาแฟอยู่ข้างกระติกน้ำของพ่อใหญ่นี่ท่วมกระติกน้ำอยู่ราคาก็สูงกินก็บ่แซ่บบ่ถูกปากเอามาหยังอีกราคาก็สิแพงรสชาติก็บ่คือนะครับบัดสุดท้ายเด็กชายเฟิร์สก็ขยันขยอดื่มเป็นลองเบิ่งได้เป็นหยังพ่อใหญ่กาแฟมันก็ราคาก็บ่สูงเด้แล้วก็กาแฟนี่ก็เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีสมุนไพรมากมายเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพลองชงดื่มเบิ้งนะครับยี่เมียเอามาให้คันดีก็ค่อยจะมาให้อีกคันบ่ดีก็ย่นทิ่มก็ได้ตัวกองไว้ข้างกระดิกน้ำฮ้อนคือจังอันเก่าๆนั่นก็ได้ตัวซั่นฮ้อนนึงก็145บาทเท่านั้นเองฮ้อนนึงก็มีอยู่20ซองซองนึง1แก้วกาแฟก็มีส่วนผสมด้วยสมุนไพรเยอะแยะเลยทั้ง14-15ชนิดนี่เอาไปมาแล้วก็เลยดื่มตัวบัดนี้จากการที่เด็กชายเฟิร์สหลานเพิ่นขยันขย่อเอามาให้ดื่มดื่มแล้วติดใจนะครับเอาเข้าทาตลอดบ่คือกับกาแฟที่กองอึ้งๆง่ายโยจนท่วมกระติกน้ำมันบัดนี้เราก็เอ้ยเฮ็ดเฮียบ่ได้ผู้ใดมาขอก็บ่ได้บัดนี้มักแท้ๆนะครับมีกาแฟพี่น้องก็อย่ามองข้ามกาแฟที่ราคาถูกก็กล่องละหรือว่าห่อละ145บาทห่อหนึ่งมีอยู่20ซองซองละ1แก้วเอาไปชงดื่มดื่มว่าเป็นการค้ำจุนชีวิตเด้อบ่แม่นยารักษาโรคเด้เป็นรักษาโรคบ่ได้เด้เป็นโรคไข้ไข้เจ็บมากินกาแฟเกาหลีรักษาโรคบ่ได้นะครับเป็นเครื่องดื่มเบื่อเพื่อเป็นการค้ำจุนชีวิตเท่านั้นเองพี่น้องผู้ใดอยากจะเอาไปดื่มนะครับเพื่อดูแลสุขภาพก็บอกพยุบุตรนาคถ้าหากว่าสั่งห่อ2ห่อจะมีค่าส่งบวกเข้ามาอีก50บาทหากว่าอยากกินถึกให้ซื้อยกโหลแต่ราคาถึกลงคันอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายเอาไปค้าไปขายซื้อยกดั้งนะได้กำไรดีพยุบุตรนาคมีสลดให้สุดๆมีอย่างต่อสายตรงถึงใหญ่นัก0918280039ส่วนกาแฟผู้ชายก็มีนะผู้ชายนะครับอยากจะหากาแฟสำหรับตัวเองสำหรับผู้ชายโดยตรงมีก็กล่องละ500บาทกล่องหนึ่งมีอยู่10ซองก็โทรบอกเจนักทรงให้ได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟัง ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงหนุ่มอีสานแอวเหนือจากพี่เป้าผมเนี่ยพูดเกินๆเกี่ยวกับการที่เกษตรกรไทยบ้านเฮาเลี้ยงงัวก็ดีเลี้ยงควายกระสังรวมไปถึงเลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือจะเป็นเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวแล้วก็เลี้ยงสัตว์น้ำกุ้งหอยปูปลากบเขียดทั้งสี่เพียงท่านมีจุลทรีย์โพไบโอติกชุดนี้ชุดเดียวใช้ได้กับสัตว์เลี้ยงทุกโตทุกประเภทประโยชน์เส้นอาบในทางในอ่างแห่งก็กินหรือจะนำไปผสมน้ำหัดเฟื่องหัดหยาหรือจะนำไปคั่วข้าวปลวกข้ามไปเข่าก็ได้เป็นการเพิ่มคุณค่าทางอาหารมีแร่ธาตุวิตามินแคลเซียมมากมายให้สัตว์เลี้ยงได้กินตัวนี้ได้กินแล้วก็จะดีต่อสุขภาพอ้วนท้วนสมบูรณ์ไม่มีโรคขาดสารอาหารไม่มีโรคเคโตซีดนะครับอาการขาดโถขาจางขางอขารอยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่ามันแข็งแรงนะฮะแข็งแรงดีที่สำคัญมันมีภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาภูมิคุ้มกันมันบ่ลดภูมิคุ้มกันบ่หน่อยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเป็นกอบเป็นกระแพงป้องกันบ่ให้ติดเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายป้องกันบ่ให้เชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายของสัตว์เลี้ยงได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้โรคระบาดอันนี้บ่หมดไปไสเด้ไข้ขาแข็งไข้สามมือเกิดขึ้นตลอดแต่ละมือแต่ละเว้นเกษตรกรผู้ปนีงัวผู้ที่โทรมาปรึกษาพยาบาลก็โทรสั่งไปฟื้นฟูกรณีมันเกิดอาการไข้ขาแข็งไข้สามมือรวมไปถึงโรคเป็นผดเป็นพื้นเป็นตุ่มคือว่าลำปีสกีนั่นแหละแล้วก็ปากเปื่อยเถื่อเปื่อยนี่แหละทีนี้คุณผู้ฟังครับมีเกษตรกรรายหนึ่งเนี่ยเพิ่นโทรมาปรึกษาพยาบาลงัวเมลูกอ่อนซึ่งก็ออกลูกมาแล้วอายุของลูกนี่ประมาณ 7-8 เดือนแล้วปรากฏว่าแม่นี่แม่นี่ล้มบ่มีแห้งล้มเป๊งแหงลงไปนอนอยู่ข้างเดียวนะครับลูกงัวก็7เดือนแล้วมันเป็นจังได๋พ่อใหญ่พุ่นดากมันก็เป็นย้อนว่าลูกมันดูดนมแม่ต่อเนื่องมาเป็นเวลา7เดือนแล้วแทนที่ที่จะแยกออกจากแม่ได้แล้วมาขุนเลี้ยงตั้งหากฟื้นฟูสภาพแม่แต่ว่าปล่อยกินตามกระยืมจน7-8เดือนเนาะนะครับนี่จนแม่มันบ่มีเหี้ยมมีแห้งแล้วแม่งัวเนี่ยมันบ่ได้รับอาหารมันขาดพลังงานขาดโปรตีนขาดแร่ธาตุมันได้ก็บ่พอเพียงจากเฟื่องจากหญ้าซื่อๆมันบ่พอร่างกายของมันก็อ่อนแอนะครับมันก็บ่ได้รับแร่ธาตุวิตามินแคลเซียมพลังงานโปรตีนต่างๆมาบำรุงร่างกายเพื่อที่จะผลิตนมให้ลูกกินเจ้าของก็ขี้ที่มักวนเสิร์นสายเสิร์นขัวสอบันเทิงศิลนะครับบ่ได้ใส่ใจงัวกล้วยเลยนี่แหละสุดท้ายมันก็เกิดอาการจังซี่เฮ็ดจังได๋ล่ะพยาพนาคมันคือจะเป็นซี่ก็ย้อนว่ามันขาดแร่ธาตุวิตามินแคลเซียมโพแทสเซียมและธาตุบ่พอเพียงแม่มันก็จะผลิตตำนมให้ลูกกินถ้าสารอาหารต่างๆก็บ่ได้จักเทื่อมันเฮ็ดจังได๋มันก็ไปดึงเอาสารอาหารที่มันสะสมอยู่ในร่างกายของมันนี่มาผลิตน้ำนมนะครับจนเฮ็ดให้มันอ่อนเปลี่ยไปเรื่องเกิดภาวะร่างกายขาดความสมดุลบ่มีเหี้ยมีแห้งยืนบ่ได้ยังบ่อยู่สุดท้ายล้มเป็นเงี้ยงลงไปนี่เฮ็ดจังได๋ล่ะพี่น้องครับอ้าวผมมีชุดฟื้นฟูสภาพสัตว์เลี้ยงของพี่น้องเอาจุลทรีย์โพไบโอติกเด้อไปหยอดใส่น้ำในทางได้อ้ายให้เขากินถ้ามันล้มเพราะว่ามันขาดพลังงานขาดแร่ธาตุนี่จังซี่มันฟื้นได้เร็วอยู่ดอกแต่ถ้ามันล้มเพราะว่ามันเกิดโรคปวดโทนิซึมโรคอัมพฤกษ์อัมพาตจังซี่นี่50 80อาจจะซอยยากแต่ว่าเป็นโรคขาดสารอาหารขาดพลังงานขาดกิโตซิดเอาตัวนี้เสริมเพิ่มเข้าไปกอกปากให้กินเด้อโดยใส่ชนิดน้ำ6ฝาเอาฝาจะร่อนตวงเทใส่ขันไว้แล้วก็เอาซอนตักผงออกมาอีก2ซอนนะครับเติมน้ำดีลงไปแก้ว1คนๆให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เทใส่กระบอกไม้ไผ่นะกอกปากให้กินหรือว่าเทศใส่ขวดขวดเหล้าขวดเบียร์ก็ได้กอกปากให้กินจนเบิดนะครับแล้วก็ห่างไปอีกประมาณสัก3ชั่วโมงผสมไม้กอกให้กินอีกก็คือให้กินทุกๆ3ชั่วโมงมื้อนึง 3-4 รอบนะไปฟื้นฟูเพิ่มเหี้ยเพิ่มแห้งเพิ่มพระกำลังได้ธาตุวิตามินแคลเซียมโพแทสเซียมก็สู้ร่างกายให้มันกินเบ้อที่จะให้มันมีเหี้ยมีแห้งฟื้นขึ้นมาลูกได้ยางได้ผลิตน้ำนมต่อไปได้อย่างสิเราคุณผู้ฟังแล้วก็ใส่แบบน้ำอีก3ฝาแบบผงอีก3ซอนต เติมน้ำลงไป 2-3 แก้วข้นๆเข้าไปเนื้อเดียวกันแล้วก็เทใส่กระปุกฟอกกี้ที่เข้าฉีดหน้าเวลาดีดผ่าฉีดตามเนื้อตามโตมันนั่นนะครับนี่แหละคอยเบิ้งคอยแย่งคึงฟื้นฟูไปเป็นชุดฟื้นฟูนะไม่ใช่ยาแล้วก็ไม่ได้ทดแทนการแก้สาเหตุหลักแต่เป็นเครื่องมือหนึ่งชุดฟื้นฟูเพื่อที่ใจวัวได้กลับมามีเหี้ยไม่แห้งกลับมามีพละกำลังเข้าสู่ภาวะปกติฉะนั้นคุณผู้ฟังตัวนี้คือตัวช่วยพี่น้องมีไว้แต่ที่แน่ๆผมอยากให้เอาไปให้กินตั้งแต่ว่าท่านขอดพุ่นละผมจึงบอกเสมอว่าวัวกำลังทอมกำลังมั่นต้องไปให้กินก่อนสิขอดอย่างหน่อยสักเดือน2เดือนนะครับให้กินทุกมื้อยิ่งดีเลยมันจะไปเพิ่มเหี้ยเพิ่มแห้งบำรุงร่างกายขอดกายน้ำนมหลายไปผลิตน้ำนมไว้ลูกให้กินแม่กระเบาะขาดเนี่ยขาดแห้งแล้วก็ในช่วงที่คลอดนี่ก็ต้องผสมน้ำให้กินทุกมือนะครับบอกแล้วบอกอีกขันว่าพ่อกับเจ้าของว่าเจอกับเจ้าของนี่ก็ไม่ได้สนใจนะครับแต่ก่อนตะกี้แล้วแต่มันสิเป็นไปสร้างหัวมันเถาะอย่างงี้บัดเวลาเป็นดีบัดนี้เอ้ยตาเตือกตาลีตาล้านนะพี่น้องครับเล่นหาตัวบัดนี้ขันซ่าหลายมากอาจจะซอยบ่ได้เด้บ่ว่าบ่ว่าบ่แม่นว่ามันสิซอยได้ทุกตัวเด้50 50ฉะนั้นจึงบอกว่ากันไว้ดีก็แก้บำรุงนะครับเดี๋ยวจวนแล้วก็รีบไปฟื้นฟูได้โดยเร็วฉะนั้นบ่ว่าจะเป็นไข่ขาแข็งหรือว่าง่วงมันบ่มีเหี้ยไม่แห้งมันล้มลงไปจากการที่ลูกมันดูดนมหลายนี่ก็นําไปฟื้นฟูได้ไปบำรุงได้เด้อชุด4โพไบติกชุดละ 2,000 บาทรายละเอียดต่างๆคุณผู้ฟังโทรสอบถามพยุพนาปรึกษาเป็นขอบๆเป็นอย่างๆไปมีอย่างก็โทรสอบถามปรึกษาได้0918280003
4: เป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะอาหารไทยผ้าไทยสะท้อนความเป็นไทยสู่เวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่บทบาทสำคัญในฐานะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งไทยจะเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักวิชาการและผู้บริหารสถาบันการเงินจากทั่วโลกมาร่วมหารือแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจการเงินในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้การประชุมระดับโลกครั้งนี้เปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินอีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้ถ่ายทอดอัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจะช่วยสร้างความประทับใจและเป็นภาพจำที่ดีของประเทศไทยผ่านสายตานานาชาติเปิดพิกัดของดีทั่วไทยร่วมสนับสนุนสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นของสหกรณ์ไทย GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือสินค้าที่มีคุณภาพคุณลักษณะพิเศษหรือมีชื่อเสียงเฉพาะถิ่นซึ่งเกิดขึ้นมาจากปัจจัยทางธรรมชาติผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นทำให้สินค้ามีเอกลักษณ์เฉพาะทำให้สินค้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่สามารถลอกเลียนแบบได้จากที่อื่นสินค้าเด่นแต่ละภาคภาคเหนือส้มสายน้ำผึ้งฝางลิ้นจี่แม่ใจข้าวหอมมะลิดำสายน้ำแร่แจ้ซ้อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดข้าวพันธุ์พื้นเมืองหอมดอกหังโคเนื้อพลยางคำผ้าไหมแพรวาภาคกลางและภาคตะวันออกมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วส้มโอขาวใหญ่กล้วยหอมทองเพชรบุรีทุเรียนป่าละอูภาคใต้และภาคตะวันออกกะปิเกาะช้างส้มโอทับทิมสยามจำปาดะขวัญสตูลมังคุดทิพย์พังงา
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
7: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
8: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
9: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
8: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
9: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
10: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777
11: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผง
0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
12: คิดว่า อนนงปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟ Happy Trend แก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCP และ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟ Happy Trend Coffee สวยครบจบทุกอย่าง

0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: อันใดที่เขาว่าดีอันใดที่เขาว่าใครป้าก็ลองกินมาเบิดแล้วสุดท้ายก็คือเก่า
3: ป้าครับป้าดูแลเจ้าของแบบผ่านๆมันบ่พอดอกครับซ้ำเอาน้ำขวดไปดับไฟป้ามันสิเกิดผลได้จังใดตั้งใจดีๆเอากาแฟหอมเขียวคอลลาเจนที่มีคอลลาเจนไททู่และสารสกัดเกี่ยวแก้กับคอเขาเซนเอ็นไปล่องเบิ่งได้แล้วครับป้ากาแฟหอมเขียวคอลลาเจนกาแฟที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนเอานี่เอาไปกาแฟหอมเขียวคอลลาเจนโปรโมชั่นช่ำๆสั่ง4กล่องเพียง580บาทเท่านั้นเลิกล่องผิดล่องถูกแล้วจัดเอาสารอาหารที่ตรงจุดได้เวลาปฏิวัติเจ้าของหยุดทนเลิกทรมานบ่เป็นภาระลูกหลานในอนาคตโทรเลย043 00 9 8 8 8กด043 0 0 9 8 3โตเด้อพี่น้อง
4: กาแฟสูตรคอลลาเจนดีต่อข้อเข่าสดชื่นกระปรี้กระเป๋าก้าวเดินมั่นใจไปกับหอมคอฟฟี่คอลลาเจนโทร043 009 888 043 009 83ตัวนะทุกคน

เป็นงานเพลงชึ้งๆเช่าๆเติมความเหงาให้กับชีวิตบ้างจะพักกันหาวกันห่วงหลายกินกาแฟสยามไส้ซื่อๆก็ได้โดดดีดงโดดดีดงอยากแต่เตียนอย่างเดียวอย่าตกใจหากลายน้องยังค้างอยู่ที่เครื่องไม่ใช่เรื่องจะตามตื้อหรือห่วงหารู้ว่าพี่มีคนใหม่คอยนำพาเขานั้นพร้อมทั้งปัญญาและดูแลแอบกดไลค์ในเฟซบุ๊กอยู่บ่อยครั้งเพราะใจยังคิดถึงอยู่ไม่ผันแปรอาจมีทักไลน์หาบ้างอย่าลังแกแค่คนเก่าแอบเหลียวแลเติมรักเดิมคักเนี่ยร่างเทียร่างข้าวกะอยู่ในโลกของความเหงาความเศร้าทุกคนเกิดมามันมีอดีตแม่พ่อครับทุกคนเกิดมามีอดีตเราอย่าไปคิดเยอะนะครับอย่าไปคิดลึกเพราะไม่ใช่คึกฤทธิ์เพราะฉะนั้นก็อย่าคิดลึกอย่าไปกังวลใจสยามใช่ยังเคยมีประสบการณ์เลยกับผู้หญิงที่เขาเคยมีอดีตนะครับแม่เมื่อนั้นผมไปเที่ยวตะวันแดงกลับประมาณตีสองน้องเขาเลยให้ไปส่งแล้วก็เลยขึ้นไปถึงห้องน้องเขาไปแล้ววันนี้มันไปพ่อลูกผู้ไส้อยู่ในห้องเต็มเลยเดี๋ยวทั้งนี้ว่างอยู่หัวเตียงรูปอีกกันนึงอยู่มองตู้เย็นไหวโอ้มันบ่เป็นท่าแล้วเด้อสนอกเจ้าของก็ได้กลัวว่าแม่นพ่อคนโสดบ่แม่นตัวสนอกก็เลยถามเลยมีอะไรเราก็ต้องคุยกันเนาะแม่เนาะเพื่อความปลอดภัยของเราเนาะเอาจริงเถอะน้องเธอมีแฟนแล้วทำไมเธอต้องหลอกให้พี่มาที่ห้องอย่างนี้มันไม่ดีรู้ไหมพี่หนูโสดหนูโสดนั่นนั่นก็บอกว่าหนูโสดหนูโสดโสดได้ยังไงนี่ไงรูปใครเธอพูดมาเลยรูปที่อยู่บนหัวเตียงรูปใครเธอคงรักมันมากใช่ไหมเธอเอาไว้บนหัวเตียงพี่ฟังก่อนบอพี่ไม่ต้องการคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นพี่ฟังรูปที่พี่เห็นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตู้เย็นอยู่หัวเตียงเนี่ยไม่ใช่รูปผู้ชายที่ไหนรูปใครรูปแฟนไม่ใช่แล้วจะรูปใครล่ะก็รูปหนูนี่แหละรูปหนูนี่แหละเอาหนูเพิ่งไปแปลงเพศเข้าใจไหมอันนี้คือรูปสมัยก่อนสมัยหนูที่ยังไม่แปลงเพศยังไม่ฉีดนมโอเคโอ้ยังโอ้โอเคโอเคโอ้พี่เป็นอะไรเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปโอ้พอดีพี่จอดรถไว้รถมันไหลมาสั่นไปอัดลาเล่ห์พงกระไดโอ้นั่นละเขาเรียกว่าทุกคนย่อมมีอดีตเนาะแม่เนาะคือจังพ่อจังแม่นี่ละแต่กีดแต่ก่อนเนี่ยนั่งอยู่บ้านแม่นั่งอยู่บ้านซื้อไปใส่มาใส่กับว่าได้เป็นไงล่ะอยากกินยังลูกเต้าเขากะหาให้อยากทานอะไรก็ต้องรอคนมาส่งนะครับแค่ก้าวขึ้นบันไดนะครับหัวเข่ากระดังอิมรดโกดเกตนั่นนะครับเสียงดังเสียงร้องไห้จากหัวเข่าแค่ลุกเข้าห้องน้ำยังเป็นเรื่องลำบากคือจังลูกเต้าว่าอาจจะต้องนะครับเนาะมันมีผู้สาวคนนึงเนี่ยอันนี้เล่ากับเป็นผู้สาวนี่ละสาวซาสาวลื่นแล้วคนผู้ง่ำนะครับเวลาเราเหนียวนี่เราขี่ขาดโล่งมากเข่าห้องน้ำเพราะว่าบัตรเราอยู่สั้นสองบัตรนี่เราก็เลยจะต้องจ่อปองพอเพื่อนละจ่อปองให้เวลาลูกสาวเหนียวนี่ก็คือให้เหนียวโล่งบางนี่โลดฉี่โล่งบางนี่โลดไม่ต้องเดินลงไปเห็นบ่เพื่อความสะดวก บัตรนี่เมื่อนั่นนะครับเด็กน้อยทั้งใดบุเอาสังกะสีไปว่างไว้หม่องปองเหนียวพอดีนะครับตีสองแล้วเราปวดเหนียวก็ได้แล้วก็ไม่เหนียวได้ยินแต่เสียงคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังคังกินกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลดีที่สุดครับแม่น้ำตาลมีแต่ทำให้เราเหี่ยวมีแต่ทำให้เราเกิดโรคร้ายมีแต่ทำให้เราไม่ค่อยสบายโรคที่เป็นป่วยยืนแล้วคนไทยเป็นเยอะตายปีหนึ่งนี่วายนะครับเนาะเยอะและเฉลี่ยวันละพันนะครับแม่นั่นคือโรคเบาหวานไขมันอุดตันหลอดเลือดนะครับความดันเนี่ยโรคคนที่เป็นเยอะมากเมื่ออายุเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่นอกจากกินผักเป็นยากินปลาเป็นอาหารเปลี่ยนพฤติกรรมการกินกาแฟใหม่ไม่กินกาแฟที่มีน้ำตาลไม่กินกาแฟที่มีครีมเทียมเป็นไขมันทานคอเลสเตอรอลแม่อย่าลืมนะพวกนี้ไม่ไปไหนนะแม่พอเรากินปุ๊บเสร็จเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่หลอดเลือด
น้ำตาลก็ทำให้ดื้ออินซูลินนะครับครีมเทียมก็จะไปอุดตันตามหัวใจต้องบอลูนนะถ้าสะสมเยอะๆขึ้นสมองก็เส้นเลือดในสมองตีบแตกตันอันนี้ผมถือว่าเป็นการรณรงค์ร่วมกับสสจ.สาธารณสุขช่วยให้พี่น้องรู้จักเลือกกินให้ถูกต้องเปลี่ยนชีวิตใหม่กินกาแฟที่ปลอดภัยไร้น้ำตาลและไขมันทานและที่สำคัญแม่จะได้สุขสำราญเบิกบานอยากฟ้อนอยากมวนเพื่อนแสนเพื่อนละมาเดินนำกันเพื่อนแสนเพื่อนละมาเดินนำกันเต้นกับลูกกับหลานได้อย่างเต็มที่เพราะแม่เลือกนะครับกินกาแฟที่มีคอลลาเจนเสริมเส้นเสริมเอ็นเสริมหัวเข่านั่นเองได้ไหมเด้อเอาลองเบิ้งค่ะแม่เบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์มานนะครับโทรหาลูกหาหลานได้เลย043-009แล้วก็83ตัว043-009แล้วก็83ตัวแม่อยากกินกาแฟที่ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์ไหมมาเอากาแฟหอมคอฟฟี่ไปกินนะแม่แน่นอนครับเดินเหินจะได้สะดวกนะครับแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้จากกล่องละ350บาทเหลือเพียง145บาท1กล่อง145บาทนะครับแม่จ๋า145บาทเอาไป1กล่อง2กล่อง290 2กล่อง290หยิบเอาเลยนะครับและถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่อยากได้เยอะกว่านั้นอยากได้เยอะกว่านั้นคือเอาแบบไหนดีเอาแบบไหนดีเอาแบบเป็นเขาเอิ้นยังไงแม่ครับเอาแบบเป็น10กล่องไปเลยก็แค่ 1,300 บาทตกกล่องละ130ถูกลงอีกนะครับประหยัดลงนั่นเองคุณพ่อคุณแม่สนใจก็ค่อยมาเอากับลูกกับหลานจะได้ฟ้อนแบบสบายใจใส่บุญเข่าพรรษาแฮเทียนจะได้มีความสุขกับการนะครับเนาะเป็นงานบุญงานท่านน้ำกันตัวแม่เอ้า1 2 3ลุย

นั่นล่ะครับเพื่อนแสนเพื่อนละมาเดินชมกันเอาต่อเนื่องสักเพลงก่อนแล้วก็มาสู่ช่วงนาทีระบาดต่อเนื่องกันเลยเจอกันกระจายครับแม่วันนี้ขายกันกระจุยจะไปลุยปลาหาเห็ดจะไปท่วงหน้าก็สะดวกสุขภาพก็ปลอดภัยกระเป๋าสตางค์ก็ประหยัดจัดเลยแม่จัดเลยผู้ใดกินแล้วสุขภาพดีมันจะต้องปลดปล่อยชีวิตให้สดใสดีเจหนุ่มสยามชัยถ้าพอใหญ่ไม่ใหญ่ฟ้อนไปน้ำกันในช่วงนี้043009กด83ตัว043009กด83ตัวคนอีสานบ่มวนนี่บ่แม่นล่ะครับแม่รู้ไหมว่าคนภาคไหนคนภาคไหนที่มีน้ำใจที่สุดผมถามพ่อถามแม่แค่นั้นล่ะคันสมมติเฮาบ่มีเงินเนี่ยครับแม่ขอโทษนะทางภาคใต้นะขอโทษภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยอันนี้คือเรื่องจริงครับแม่เวลาเราไม่มีเงินแม่ว่าควรไปยืมเงินที่ภาคไหนยืมภาคอีสานเด้อแม่ยืมหมู่คนอีสานเด้อเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเฮาโทรไปหาเอ้ยเพื่อนมึงมีตังค์หรือเปล่าวะกูยืมหน่อยเพื่อนก็จะบอกเลยว่าบ่มีดอกบ่มีดอกบ่มีดอกโอ้ยเนาะยืมง่ายจ่ายคล่องบ่มีดอกโอ้ประหยัดได้บ่มีดอกคันบ่มีเงินยืมคนอีสานโลด

0: คนชาวอีสานแม่นบ่มีวันแรงเสียงพินแค้นปวงล่างหาวเสียงกล่องเหย้าดังตุ่มเตินอ่ะหนุ่มสยามชัยกับกาแฟห้อมคอฟฟี่ที่มีคอลลาเจนจังได้เอิ้นให้พี่น้องมาซอยสู้แม่ครับผู้ดูผู้มันผู้ขยันขันแข็งกินกาแฟบักลาได้เฮียได้แห้งอารมณ์ดีแจ่มใสหัวเข่าบ่ค่อนแอวบ่ลันได้คอลลาเจนไปเสริมกันจังแม่นดีหลายเอ้าจะคอยสั่งเรื่อยๆกันแล้วกันเนาะแม่เนาะคนอีสานจังแม่นมีน้ำใจเนาะคือเพียงบ่ล่ะคือเพียงครับแม่นะครับเนาะลังเทียนลังข้าวสังเกตคนอีสานนี่เบื้องแต่ละจังหวัดผมไปเที่ยวมาเบิดแล้วข้าไปกินข้าวกับคนชัยภูมิจะต้องนะครับจำเด้อชัยภูมิมักจำตัวแม่ขนาดต้มไก่ยังจำเลย ชัยภูมิเนี่ยมักจำขอนแก่นมักสดขันขอนแก่นนี่ปั๊บนี่วายสดน้ำโกรดนะครับต้มไก่กะสดขนาดแก้วปลาทูก็ยังสดเนาะโอ้ยลาบงัวก็ยังสดได้นั่นก็ได้นั่นแหละเป็นจังซั่นขันไปทางกันพูดให้ร้อยเอ็ดเอาร้อยเอ็ดมักใบขนาดบ่มีบุญเขาจีหรอก เออร้อยเอ็ดมักใบนะครับนะครับมันอันทั้งพูดได้สั่นน่ะอันทั้งไอ้ยะโสธรเด้อทั้งยะโสธรโอ้ทั้งยะโสธรนี่อันนี้มักจีตัวเห็นบ่บังไฟนั่นน่ะมักจูดมักจีตัวทั้งยะโสธรนะครับจีย่างแล้วก็จีสมพ่อมีบุญบังไฟบุญเขาจีแถวนั้นแม่นบัดนะครับเนาะทั้งพุ่นกันทั้งไอ้นั่นเดี๋ยวทั้งบึงการมักคุยคุยอย่างเดียวนะครับลาบงัวก็คุยปนปากก็คุยนะครับเนาะทักหลายว่าเออแต่ว่าองค์ร่วมของขันสารคามโอสารคามนี่เวลากินเหล้าบ่ต้องน้ําน้ําไม่เอาเขาเลยว่าสารคามน้ําไม่ต้องเดี๋ยวท้องจะเสียนะครับกินเหล้านี่ยกขึ้นปึ๊บนี่กึ๊บเลยนะครับน้ำบ่ทุกพี่บ่มาจากสารคามน้ำบ่ต้องน้ำบ่ต้องเดี๋ยวท้องมันสิเสียกินเหล้าขาวไว้วิสกี้ก็ไม่มีคำว่ากินน้ำนั่นคือเอกลักษณ์คนอีสานนะครับเขาว่าคนอีสานเวลาอันกินน้ำแข็งแล้วนี่จะไหนก็กินอันกินน้ำสมมติเอาน้ำใส่ถุงมาแม่ข้าวมาขายใช่ไหมเขาเทน้ำเสร็จแล้วก็ดูดกินเบิดแล้วน้ำแข็งที่เหลือนี่กับว่าทิมเพราะว่าเขาเป็นคนประหยัดเขาก็ซีเอาน้ำแข็งออกมากินต่อหย่ำต่อกวบกาบแม่นเลยครับเว้าไทยกระซัง แล้วก็สังเกตเวลาอันสยามใช่เฮ็ดคือเขาบอกผมมาเฮ็ดครับผมมาเฮ็ดผมย่านคนรัวเป็นคนอีสานเวลาผมดูดน้ำแข็งกินหมดผมก็จะล้วงน้ำแข็งจากถุงมาแล้วก็มาใส่ขีดตะแล่เย็นดีดี นี่ไปถ้าเกิดว่าคนอีสานถ้าเราอยากสังเกตอีกแบบนึงนะไม่เห็นเขากินน้ำแข็งไม่เห็นเขากินข้าวเราอาจจะเดินไปเหยียบเขาดูก็ได้คันไปเหยียบปั๊บนี่แม่นว่าวไทยมากกะซังนะครับว่าวไทยเงากะซังคันไปเหยียบตีนปั๊บนี่นี่แม่นเลยนี่ครับบางคนก็สติดีหน่อยแทนที่เขาสิว่าเสียเขากลับมาว่าเพราะว่าเขาอยู่กรุงเทพมานานเขาก็จะอ่านว่าฟักทองเอ้อที่สัตว์โอ้ยเราว่ามันฟักทองเนาะแม่ครับพ่อครับเอางี้แล้วกันมาหน้าที่ทองหน้าที่ละบาทลูกแจกต่อแล้วกันนะแม่ครับมาเลยใครอยากได้กาแฟกล่องละบาทมาเลยครับใครอยากได้กาแฟกับลูกชายกล่องละ145บาทถามว่าทำไมขายกล่องละ145ค่าส่งก็80บาทแล้วนะใช่ครับแต่เราเชื่อมั่นไงเชื่อมั่นว่ากาแฟของเรามันมีคุณภาพคุณพ่อคุณแม่กินแล้วก็จะติดใจแล้วก็จะกลับมาเอาใหม่เพราะฉะนั้นก็เลยกล้าที่จะให้ลองไม่ต้องเกรงใจลูกชายนะแม่โอ้ยบ่กล้าซื้อเว้ยกล่องเดียวอยากอายนุ่มสยามใช่ไม่ต้องอายครับอายบ่แซ่บคือตอนยาอยากอายมาเอา2กล่อง290043009กด83ตัวนั่นไงมาแล้วสวัสดีครับหนุ่มสยามชัยครับฮัลโหลจ่าแม่ว่าไงครับคุณแม่ที่เคารพ
1: ยังได้นาทีนะ
0: เคยได้ไหมเนี่ยอ๋อดีเลยแม่จ๋าแม่อยู่จังหวัดไหนคะ
1: จังหวัดนครพนมอยู่ตำบลไหนร้องใกล้ๆเนี
0: ่ยอ๋ออยู่ใกล้ๆจังหวัดนครพนมอ๋อครับแม่ครับเอาอย่างนี้ยังไงก
1: ็มาอยู่อำเภอบ้านแพงค่ะอ๋ออ
0: ยู่อำเภอบ้านแพงอู้มันมีแต่บ้านเศรษฐีตัวน่ะอยู่อำเภอบ้านแพงเนี่ยหลังหนึ่งกี่ล้านนะเนี่ยหลังหนึ่งกี่ล้านอำเภอบ้านแพงเนี่ยหลังหนึ่งแพงไหม
1: ถ้าว่าแม่บ่ได้อยู่กับตัวมันก็ต้องแม่อยู่ตำบลไผ่ล้อมแต่แม่เอามากินอยู่จะแปลอยากได้นาซีนลำบ้า
0: อ๋อเคยกินกาแฟลูกชายแล้วแล้วถูกใจใช่ไหมคะแม่
1: ย
0: ัง
1: กินอยู่ค่ะยังกินอยู่เดี๋ยวนี้หลานยังไม่หมดยังสี่กล่องแล้วจะสั่งมัง
0: ใช่แม่สมปัญญาไหมครับ
1: จ้า
0: โอเคอ่าแม่พร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตอนนี้อายุกี่ปีแล้วครับคุณแม่ครับ
1: 76ค่ะอ๋อ
0: 76ตั้งแต่เป็นสาวมาจนถึงอายุ76ปีนี่ได้ไปเที่ยวอีสานได้ไปที่ไหนมาบ้างแล้วลองเล่าให้ลูกฟังสิ
1: โอ๊ยไม่ได้เคยไปเที่ยวที่ไหน
0: อ๋อไม่ได้ออกไปไหนมาไหนเลยเหรอแม่
1: จ้าไม่ได้ไปไหนนี่เพราะ
0: อยู่แต่
1: พ่อแม่ให้ยันแต่งงานแล้วก็มาอยู่กับแฟนแล้วก
0: ็อ๋ออยู่แต่บ้านอ๋อครับแม่ตั้งแต่เป็นสาวมานี่ทำอะไรบ้างอะแม่ตอนเป็นสาวมานี่ช่วยแม่ทำอะไรบ้างถึงได้อยู่แต่บ้านเนี่ยเกี่ยวข้าวเป็นไหม
1: ช่วยแม่ทำนา
0: โอ้ทำนาโอเคเอ้างั้นแม่มาทดสอบกันแม่ทำอะไรเป็นบ้างให้แม่บอกลูกมาสิบอย่างว่าแม่ทำอะไรเป็นบ้างสาวชาวบ้านสาวนครพนมสาวบ้านเพียงจนแต่งงานมีครอบครัวเนี่ยแม่ทำอะไรได้บ้างเอ้าแม่ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นสอนมาเนี่ยเอาเนิ่ง
1: หนึ่ง
0: ไถนาช่วยพ่อไถนาได้ด้วยโอเคอันหนึ่งไถนาช่วยพ่อสอนเกี่ยวข้าวได้ไหม
1: สองเลี้ยงควาย
0: เลี้ยงควายสาม
1: เกี่ยวข้าว
0: เกี่ยวข้าว
1: แม่ไม่ค่อยเกี่ยว
0: โอเคเกี่ยวข้าว
1: เกี่ยวดำนา
0: ดำนาก็ได้ด้วยนะครับนี่สี่แล้วห้า
1: สี่นะบ
0: ่ครับ
1: นั่นอย่างอีกวันน
0: ึ
1: ง
0: ตำบักหุ่งเปลี่ยนบ่ตำบักหุ่งเปลี่ยนบ่
1: ตำกับเครื่อง
0: โอเคโอเคตำบักฮวงตำตำส้มตำได้นะครับตำหูกเป็นไหมแม่ตำหูกตำหูกเป็นบ่ตำหูกอ่ะ
1: โอ้ตำหูกไม่เป็นแม่ไม่ให้ทำอะไร
0: โอ้ยบ่เฮ็ดหยังเอามาเว้าขึ้นลูกสาวเป็นโปลิโอแท้อีแม่เลยบ่เฮ็ดหยังตำหูกตำเอียวได้แม่ตำเอียวได้เปลี่ยนบ่ตำเอียว
1: ตำอะไรครับ
0: ตำเอียวเล่นไฮโลเป็นไหม
1: ตำเดียวโอ้ไม่เป็น
0: โอเคไม่เป็นเกี่ยวข้าวดำนาไถนาโอเคแม่เคยตีข้าวไหมเคยตีข้าวไหม
1: ตำข้าว
0: เอาตำข้าวตีข้าวเอาเจ็ดแล้วตำข้าวตีข้าวโ
1: อ้ยาทำยังไม่เป็นเพราะว่าไม่มีพ่อไม่มีใคร
0: อ๋อครับแม่แล้วทำอะไรอีกเอาอีก
1: ยังเกียน
0: เลี้ยงลูกได้ไหมเลี้ยงลูกเป็นไหมแม่น่ะ
1: เป็นจ้า
0: ได้ลูกกี่คน
1: ได้ลูก3คน
0: อ๋อได้ลูก
1: ตายไปคนหนึ่งแล้วแต่บัดนี้เลี้ยงหลานเป็นลูกบุตรบุญธรรม
0: โอเคแม่ไปวัดบ่อยไหมครับ
1: ช่วงนี้ไม่ได้ไปครับพรรษาค่อยไป
0: โอ้
1: ช่วงนี้แม่ทำงานอยู่สามตะกร้าให้หลาน
0: โอ้สามตะกร้าก็เป็นด้วยโอ้นานเห็นไหมสามตะกร้าก็เป็นเอาเก้าแล้วสามตะกร้าก็เป็น
1: สามตะกร้าทำฟอยให้หลาน
0: โอ้ทำฟอยแม
1: ่ทำฟอยด้วย
0: ทำฟอยแต่ว่าเวลามีปัญหากับหลานโกรธหลานอย่าเอาฟอยไปตีหลานนะมันจะเป็นโรคไทฟอย
1: มันได้หลานเขาวันก็ไปขายของอยู่ที่ร้านโน่นอยู่ตะเกียโน่น
0: ครับ
1: ขายไอ้ตำมัน
0: แม่เคยเอาด้ามฟอยตีหลานไหม
1: ไม่เคย
0: เพราะว่าหลานจะเป็นไข้ไทฟอยนะอย่าไปตีนะ
1: ตีตะลูกไม่ฟังความ
0: โอ้ลูกไม่ฟังความโอ้แถวบ้านแม่นี่แสดงว่าทำตะกร้าทำฟอยนี่เยอะมากเลยใช่ไหมแม่
1: ไม่ได้เยอะตั้งแต่แม่จะทำตะกร้าเนี่ยการทำให้หลาน
0: จ้าจ้าตายังเห็นหุ่นดีอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ตับพี่สาว
0: ตาเห็นหุ่น
1: พี่สาว
0: ตาเห็นหุ่นดีอยู่ใช่ไหมแม่
1: ตาเห็นห้องดีอยู่จ้า
0: อ๋อแล้วเวลานั่งโดนๆมันไม่เข่งแล้วหลังอ่ะหลังเข่งไหม
1: โอ้ยนั่งโดนโอ้ยอัน
0: โอ
1: ้มันนั่งหมดมือเลย
0: โอ้นั่งเหมือดมือเหมือดวันเลยสิแม
1: ่จ้า
0: โอ้อย่างนี้ก็เกี่ยว
1: พ่อลูกเต้า
0: เกี่ยวกินจีนไหมล่ะน่ะอย่างนั้นน่ะเกี่ยวไม่กินจีนหรอ
1: ไม่จ้า
0: อ๋อแล้วเป็นสารบาดบ้างมีไหมเป็นสารบาดมีไหม
1: แม่ได้เป็นเพราะว่าถ้าขายกินกาแฟนี่มันลูกเห่าก็ไม่ดุลูกยากนะเบาตัว
0: โอ้กินพอกินกาแฟแล้วเวลาลูกก็เลยไม่ลูกยากเนาะแม่เนาะครับ ม่แสดงว่าแม่นั่ง
1: สบายมาสบาย
0: โอ้ไปสบายมาสบายแม่นั่งเตียงขาตลอดเลยเหรอนั่งเตียงขาตลอดเลยเหรอ
1: ไม่ได้นั่งเต็งขาเหยียดแข้ง
0: โอ้ครับ
1: เหยียดแข้งเหยียดขา
0: โอ้เหยียดอยู่เนาะเหยียดอยู่เนาะแม่เนาะอืมแล้วมันเข่งไหมแม่มันเข่งไหมเข่งไหมนั่งโดนๆน่ะเข่งไหม
1: อันที่ให้เอาลูกขันมา
0: เ
1: ออไม
0: ่อ๋อไม่เนาะแล้วตังแล้วมีหนึ่งบ้างไหมมีหนึ่งท้องบ้างไหมเวลานั่งนานๆน่ะหนึ่งบ้างไหมมีหนึ่งไหม
1: ไม่จ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อครับแล้วกินกาแฟลูกเนี่ยสังเกตไหมลองดมชีสแร่ดูนะมันจะไม่ค่อยกุยนะมันกุยไหมแม่ลองดมดูฮะไม่ค่อยกุยไม่ค่อยกุยเนาะแม่เนาะครับ
1: แม่จะพูดให้ฟัง
0: ครับ
1: แต่ก่อนแม่ก็กินโคลาเจนนั่นแหละบัดนี้มาได้ยินนั่นกาแฟกับกินกาแฟไปเลย
0: อืมกินกาแฟไปเลยเนาะแม่เนาะครับ
1: จ้ากินกินต่อไปเลยเพราะว่าแต่ก็กินคอละกินมา
0: โอ้ครับแม่รู้เข้าใจแล้วครับแม
1: ่
0: ครับดีเลยทีเนี้ยไม่ต้องยากเลย
1: แม่จ้าแม่รักษาสุขภาพแม่เล่นแต่กาแฟอันธรรมดาแม่ยังไม่กิน
0: เวลาไปไหนมาไหนแม่ก็ต้องพี่ข้อพี่คอยดีๆนะไม่ใช่ว่าเราอยากเดินยังไงก็ไปเพราะว่าตาเรามันไม่เห็นหุ่นเหมือนสมัยเป็นสาวนะเข้าใจไหม
1: จ
0: ้
1: าแม่พิจารณาเด
0: ี๋
1: ยว
0: พิจารณา
1: ลูกหายเขาต้องให้ลงรถบ้าน
0: อ๋อลูกหายว่าไม่อยากให้ลงเฮียนใช่ไหมครับแม
1: ่ไม่อยากให้ลงในบ้านเขาย่านมันเวลาฝนตกมันจะ
0: อะไรหัวสักกระเทียมเลยแล้วมันจะหัวสักกระเทียมกินเลยนะแม่รู้ไหมบางทีเราเดินไปไม่มีใครเอานี่ก้นขี้ถังเลยนะเข้าใจไหม
1: จ้า
0: เอา
1: แม่ก็เดินไปถึงบ้านอยู่นำบ้านนำนะอันนี้นะรีบลุกไปลบบ้านอย่างนี้เลย
0: เอาเราก็ต้องหาไม้กอนเท้าทุ่งไม้กอนเท้าทุ่งไปกับดินเอาอืมมันเดี๋ยวมันจะมืน
1: มันไม่ได้ใช้มันไม่ได้ใช้ไม้กอนเท้าเลย
0: อ๋อเดิน
1: แม่ก็ยังแข็งแรงอยู่นะ
0: โอ้แสดงว่าขาแม่ก็แข็งกิเดกิเดเดินไปเถียงที่รี่เลยล่ะแม่ครับ
1: เลี้ยงเลย
0: โอ้
1: เจ้าเลยไปเลยเลี้ยงมันเลยเพราะว่าแม่ไม่ได้ค่อยอันตานยาแต่ว่ายาอย่างก่อนที่ว่าคอลลาเจนประจำนั้นกินประจำนะ
0: แต่ก่อนกินคอลลาเจนแบบประจำบัดนี้พอดีได้ยินข่าวว่าลูกขายกาแฟก็เลยเปลี่ยนมากินกาแฟแทนเหรอ
1: จ้าม
0: ันได้ย้อนไหมล่ะกินแล้วอ่ะ
1: ยังก็ค่ะ
0: กินแล้วได้ย้อนไหมกาแฟลูกน่ะมันถือไหม
1: โอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลย
0: มันต้องหรือเปล่ามันต้องมันซูนบ้างไหมกินไปแล้วน่ะ
1: สุดยอด
0: เออสุดยอดเน
1: า
0: ะ
1: กินแล้วมันก็เออแม่ว่าหัวเข่าที่เฮาลุกยากลุกอย่างนี้มันก็ไม่ลุกยากนะคะ
0: โอ้มันไม่ลุกยากไม่เข่งเหมือนเดิมเนาะแม่เนาะจ้า
1: จ้า
0: ครับแม่ดีแล้วล่ะดูแลตัวเอง
1: มันก็หงสิบกองมันจะเห็นสิบกองหรือเปล่า
0: จ้าจะกินมาสิบกองครับ
1: ครั้งแรกนั่นห้า
0: ครับ
1: ครั้งที่สองนะอันสั่งสองย่ามันหมดนะ
0: อ๋อตำอิดนี่เดี๋ยวถามก่อนตำอิดนี่ไปรู้มาจากไหนตำอิดตอนแรกที่ได้รู้กาแฟลูกเนี่ยไปรู้ตำอิดรู้มาจากไหน
1: วิทยุ
0: โอ้ฟังวิทยุเอออ่ะแม่แค่นี้เนาะจ้าเดี๋ยวค่อยคุยกันดีถ้าลูกไปยามยังไงก็ฝากขอกระตาสักอันหน่อยนะ
1: จ้า
0: ครับอ่ะค่อยพ่อกันนะแม่นะค่อยพ่อกันจ้า
1: แต่พ่อแม่อยู่บ้านทุ่งนานะ
0: อ๋ออยู่ทุ่งนาเนาะแม่เนาะครับ
1: จ้า
0: ไกลเติบไหมล่ะบ้านแม่ไกลเติบไหมกับทุ่งนาเนี่ยอยู่ไกลกันเติบไหม
1: โอ้มันไม่ไกลเติบอันอยู่อันแต่ก่อนก็อยู่ที่บ้านนะเดี๋ยววันนี้ลูกพามาปลูกบ้านอยู่ที่นา
0: อ๋อครับมันอยู่ทุ่งนาเนาะครับจ้าแม่
1: จ
0: ้
1: า
0: ครับระวังอย่าเดินเวลาไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังหน่อยฝนตกเดี๋ยวมันมืนนะเหมือนทลาดบ้างเลยนะคนขี้ถังอ่ะอืมจ้า
1: ติดถนนเลย
0: โอ้ติดถนนเลยโอเคจ้าแม่อยากไล่ไหมล่ะอยู่บ้านอยู่ติดถนนไม่อยากไล่รถเล่นเหรอ
1: มันไม่ใช่ถนนใหญ่นะมันถนนที่มันเป็นซอยอันเข้าไปทาง
0: อ๋อซอย
1: ตก
0: อ๋อซอยไปซอยกิ้งปิ้งก็ไปอีกทีนึงเนาะจ้าอ๋อไม่ใช่ถนนใหญ่เป็นซอยกิ้งปิ้งก็ไป
1: ซอยมาแต่บ้านปล่อยมาแต่ในบ้านถ้าเขาลาดตันยางหมดแล้ว
0: โอ้ลาดยางบักตอยหมดแล้วนะแม่เนาะจ้า โอ้ดีเนาะเป็นตาเกี้ยงดีเนาะทางเนาะเป็นตาไปดีแม่ค่อยคุยกันนะแม่นะจ้าครับแม
1: ่
0: ครับขอบคุณจ้าบ๊ายบายจ้าจ้าอยู่ดีมีแฮงนะแม่นะจ้าโอ้จ้าโอ้ปวดกวกลิ้นบอกอีแม่ปวดปวดเบิ่นทํากามเลยปวดปวดไปเบิ่นนะเอ้ยจัดรายการกับบ่เคยเว้าไทยคักปานนี้บ่สิได้มาเว้าได้เว้ากับพี่น้องทางนครพนมอ้าแม่จะพักเดี๋ยวไปขั้นกามขั้นโกกลิ้นใช่ไหมกันพูดไทยเงาๆนะเห็นลูกชายเนี่ย เวลาลูกไปยามนะแม่ต้มไก่ให้ลูกกินหน่อยนะ

0: ังหวัดอย่างนี้แม่วาริชภูมิมา
1: สกลนคร
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม่ครับ
1: 228หมู่5
0: โอ้ได้ครับแม่เดี๋ยวลูกส่งให้จ้ะแม่ตุ้งเห็นผู้นั้นเว้าก็อยากกินผู้นี้ท่านก็อยากเค็ดเนาะแม่เนาะจ้ะ
1: เคยกินแค่เชื่อมันสิบ่เป็นหยัง
0: บ่ว้ายนี่ล่ะอีแม่สิติดใจเดี๋ยวลูกสิส่งให้เด้อแม่เด้อแม่เรียบจ้ะ
1: จ้ะ
0: จ้ะขอบคุณค่ะซอยหนองซอยนุงเพิ่นรับกำลังขายดีช่วงเนี้ยเอาย้ำเบอร์ไว้จักหน่อยแม่043 009กด83ตัว043 009กด83ตัวคุยกับอีแม่ทางนครพนมแล้วก็โอ้ยอันสยามใช่ก็เลยเริ่มเข้าใจแล้วละวันเป็นอย่างนั้นรัฐบาลที่ว่าสิมีโครงการให้เกษียณอายุได้70ปีนะแต่ก่อนว่าสิผู้เฒ่าเนี่ย60ปีให้เกษียณคัน70ปีขึ้นแล้วมันเป็นสีไล่ต่างเนาะแม่เนาะคิดยากว่าแม่นหยังดอกลูกหลานเขาก็สิกล้าใช้อยู่ติ นะกันเฮ็ดงานต่อนะอยู่ออฟฟิศมันทั้งเป็นห้องแอร์ซึ่งมืออากาศร้อนราชการเขาก็สิมีหน่วยงานภาครัฐก็สิมีห้องแอร์นี่บ่ถือกินแต่ยาหมองยาหมองห้วยห้วยทีนะโอ้มันขาดบ่ได้เด้อเกษียณ60ปีนี่แล้วแม่ก็ลั่งดีแล้วล่ะนะครับเพราะว่าปัญหามันตามมาหลายอย่างเด้พวกหัวเข่าค้อนแอวลันอิมรดกดเก็ดนะครับเนาะบ่ท่านโดนกะซีล่าเด้ขอลานะท่านนายกก่อนว่าจะไปไหนล่ะครับคุณป้าโอ้ยหมอนัด

0: ไปตรวจเบาหวานความดันไขมันในเลือดขอแคลเซียมลูกหลานเขาก็สิบ่กล้าใส่ระเบียดงานอยู่อบต.ก็ได้เอาซ้ํานี่ล่ะแม่กําลังดี60ปีแล้วก็มานอนฟังรายการลูกเต้าสยามไส้ไปเรื่อยๆนี่ล่ะคักหลายยังวะหวัดดีครับหนุ่มสยามไส้ครับฮัลโหล
1: นี่น้องกรอยใจจ้า
0: เอ้าแม่น้อยแม่น้อยกรอยใจป้าสาวเสียงใสเป็น
1: อันนี้น้องกรอยใจ
0: อ๋อแม่น้องกรอยใจแม่น้องกรอยใจจ้ะแม่ได้ลูกได้ยินเสียงแม่ชัดเจนแล้วครับเป็นยังไงบ้างคุณแม่จ๋า
1: ได้แล้วจ้าแต่ว่าตอนนี้สิล้ําเอาหน้าที่ระบาดจ้า
0: โอ้สิล้ําเอาจังซี่คันอยากได้หน้าที่ระบาดนี่บ่ต้องถามปัญหาดอกมีความสามารถหยังมาโชว์โลดล้ําติเนี่ย
1: จ้า
0: เอาอันของ
1: สารคามเด
0: ้โอ้โหสารคามนี่เอื้อนหาพ่อหรือเอื้อนหาแม่หรือแม่
1: จ
0: ้
1: าหาหยังก็แล้วแต่ล่ะ
0: เอาคันทั้งอุบลนี่มันต้องเอื้อนหาน้ําเด้ล่ะน้ําเอ้ยน้ําไหลท่วมทางร้อยเอ็ดสารคาม
1: กันเอื้อนหาป้า
0: เอื้อนหาป้าละป้าเอ้ยเอื้อนหาป้า
1: โอ้ยฟังดีเกฟังเกดีโอ้ยฟ้าเอ้ยฟ้าห้องคอยเท่าคอยใจสิออกจำสิล้ำลองตอบสนองสิล้ำลอง

0: ละเด้อได้ไปน้อจ้า
1: เอาขึ้นหน่อยแท้ขึ้นหน่อยแท้ฮะ
0: พี่ใครมาหลายคนนี่ติ
1: เออเอาต่อยกันหน่อยด้วยกำลังงวน
0: ต้องเอาเด้อพี่น้องอย่าเฝ้าหัวเซลเสียงฟังสำเนียงเจ้าอีสานตอนนี้ทานดำเนินเรื่องบทประพันธ์ของเชียงเมียงผู้เขียนก่อนเอ้ยย้อนหาทีเอกหักศักดิ์ศรีโลดดีจียังบอดสินมาเสริมสร้างต่อสมัยมาแล้วเด้อเทียนี้น้องคนใหม่ได้มาเยือนเท่าก้อยใจได้หวนขึ้นเข้าสู่วงการนี้อะล่ะคำ
1: สาธุ
0: ต้นกาแฟกันแม่กินโอ้ยสุดยอดเลยลูกแต่แค่ประสบการณ์อยู่
1: อ่ะเชิญครับแม่
0: ตอนนั้นมันบ่ได้กินตอนนั้นบ่ได้กินบ่มีเงินลูกเอ้ย
1: ครับ
0: อยู่ผู้เดียวดอกจ้า
1: ครับแม่
0: มีลูกกับสองคนบ่ใช่เหมือนกันเขาคือพ่อเขาจังสิว่าดอก
1: โอ้
0: กันเขาบ่คือพ่อกันอาตู่ต่อจ้า
1: จ้า
0: แม่น้องปล่อยใจมีเดียวผู้เดียวจ้า
1: อ๋อครับแม
0: ่เออบังลาเป็นคนดีดีลูกเอ้ย
1: ครับแม่
0: เป็นคนดีที่ให้ผู้เฒ่ามีความสุข
1: ครับแม่
0: บ่ได้สโลน้ำจังฟันได้ให้มีความสุขมันแม่ก็ต้องสิว่าแม่บ่เด่นท้องเลยกินกาแฟบังลาแล้ววาทิวาตั้งใจ
1: โอ้ครับแม่เบรกบ่อยู่ก็เลยไหลไปบ่ตอดบ่ถอยเอาลูกตั้งใจฟังอยู
0: ่
1: จ้านั่นล่ะคนสารคามเนี่ยเว้าหยังสิแม่นความจริงสัจจะอยู่ดอกเสียอยู่
0: เดี๋ยวบ่เป้าเรื่องจริงลูกเว้าเรื่องจริงเป็นจริงที่บ่ตายจ้าจ้าทุกจ้าลูก
1: ขอบคุณครับแม
0: ่อันโทรศัพท์นั่นฟังแล้วโทรศัพท์บ่แม่นมามวนได้ลูก
1: ครับ
0: เติมก็ไปมันมุงเรงมันบ่ได้เว้ามันมุงเรงหมดเลยเงิน
1: โอ้โทรเบอร์มาก็ได้ลูกก็โทรกลับได้อยู่โทรเบอร์มาก็ได้ลูกก็สิโทรกลับแล้วแม่เนาะจ้า
0: บัวจะออกอากาศเพราะว่าแม่มันมักดัง
1: ครับแม่ขอบคุณครับอ่ะขอบคุณครับ
0: จ้าหมดหมดซะลูกพ่อน
1: ่ะเดี๋ยวลูกเสียให้เด้อไปหนึ่งกองได้แม่เด้อครับแม่ครับครับ
0: สาธุบักลาเป็นคนดีเด้อครับ
1: สาธุครับแม
0: ่
1: จ้าจ้าเอาบัวหาจะถามกันปัญหากันได้เนาะมาโชว์ความสามารถและจันบุญมีหนีความห่อนละพอเอ้ยพอตัวขันสารค่ำกาลสินเอิ้นหาแม่ละแม่เอ้ยแม่นั่นแหละครับขันอันทั้งสารค่ำเอิ้นหาพอเออละพอเอ้ยพอและจันบุญมีหนีความห่อนหนีหน้าดอนป้าหย่าแฝกหนีนอแตกดองเตาหางไปนอนคางอยู่ทงนาละพอเอ้ยเอ้ยเออละหลับไปขึ้นนี่จันบุญมีฝันเป็นไล่ตังฝันว่างุ่มฝันว่ายุ่งขาบสางบินคำแม่น้ำซีละพอเอ้ย โอ้มาคือยุ่งจะไหนมาโตใหญ่จะสยามไส้โอ้ยเป็นวงบ้าไปแล้วสยามไส้ก็ได้แม่ขออนุญาตปิดเบรกซะเนาะจังไหนกาถือว่ามื้อนี้ได้อยู่น้ำกันกับพ่อกับแม่ได้เติมความสุขแบบเต็มๆแล้วโฆษณาบ่ต้องไปว่าอย่างไรอยู่ที่ใจเฮาเอาจังซี่แม่มาตรฐานของสยามใช่บ่มีอย่างไรก่อนปิดเบรกจากกันผมสิบอกแล้วผมสิจังซี่ไปเรื่อยๆแม่ถ้าเบิ่งได้ผมเฮ็ดได้คือคำเว้าว่าคำว่าความสำเร็จในธุรกิจที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นจากการวัดว่ากำไรมากหรือน้อยแต่ขึ้นอยู่กับว่าเฮาได้ดูแลซอยเหลืออีพ่ออีแม่บ้านเฮาหลายปานใดผมนี่ผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเฮานะครับสันดินสันโดษอยากกินกาแฟเพื่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีได้สมุนไพรเติมคอลลาเจนได้อินซูลินไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายได้สมแขกคำฝอยให้พุ่งหนาขาใหญ่ง่ายขึ้นตาแก้งตาใสแต่กินไปกินมาผู้หาเงินตายก่อนผู้กินกาแฟบ่อยากให้อีพ่อต้องลำบากแบกรับภาระขนาดนั้นวันนี้แม่เป็นเจ้าของได้แบบง่ายๆเข้าถึงได้ด้วยราคา145บาทอย่าตกใจอย่าตกใจเด้อถ้าหากว่าเจอกาแฟกล่องละ145บาทขอประกาศให้ท่านทราบเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลสมุนไพรได้ครบจบอยู่ที่กาแฟฮอมคอฟฟี่จากดีเจหนุ่มสยามชัยคนนี้มอบให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนปิดเบรกแล้วครับแม่เต้ยสารคามบนมวนสาวที่เป็นยังไงก็ให้มันไปตามเรื่องตามเล่ามานี่ละ043 009กด83โตพ่อครับแม่จ้า 043เด้อแม่เด้อ043เด้อยายเด้อ009กด83ตัวคอยโทรหาลูกหาหลานบักลาไปก่อนความสุขเป็นของพี่น้องร่ำรวยสุผู้สุคนสบาย

บ่อยากหนีจากกันแต่แสงตะวันมันส่องฟ้าบ่อยากหนีไก่หน้าฉันจึงได้อวยอำนวยพรฉันจึงได้อวยอำนวยพร

0: ประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น3ปีซ้อนรางวัลกิตติมศักดิ์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน1รายค่ะ2คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น3รายและมีผลงานดี3รายประจำปี2568เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน6รายค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับก็ได้เสด็จพระดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมาถึงยังอาคารหอประชุมของที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับมีท่านพลตรีนิติตินสุรานนท์ครับเสนาธิการกองทัพน้อยที่4ครับนายทหารราชองครักษ์ในพระองค์ก็ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานนะครับแล้วก็มีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลรายงานครับ
2: เจ้าค่ะเจ้าคุณสมองขอเดชะ
3: สารอัญชลีพระบาทเด็กโคราชประมงพระผู้เลี้ยงเจ้านายเสริมจันทรัตน์นนท์ทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพระผู้เชี่ยวชาญค่ะเลี้ยงเจ้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ท่านผู้ฟังครับทั้งสองพระองค์ก็จะได้ทรงพระดำเนินนะครับเข้าสู่ห้องประทับรับรองนะครับเพื่อที่จะประทับพักพระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัยนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับเราจะนำท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับไปติดตามสารคดีนะครับในชื่อสารคดีประทีปวิทยาแสงปัญญาชายแดนใต้สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทานนะครับหลังจากนั้นก็จะได้กลับมาติดตามอีกครั้งหนึ่งครับ

0: ท่ามกลางวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนใต้มีสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ไม่เพียงสอนเรื่องหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจแต่ยังเปิดประตูสู่โลกยุคใหม่ให้กับเด็กๆในพื้นที่อย่างเท่าเทียมโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาคู่สามัญที่กำลังถูกกล่าวขานถึงในฐานะต้นแบบการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์แบบการเรียนการสอนของที่นี่ถูกออกแบบมาเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆโดยประสานความเข้มข้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาเข้ากับหลักศาสนาและจริยธรรมอย่างกลมกลืนเด็กๆที่นี่จึงไม่ได้เรียนรู้แค่ในตำรา
1: ในกฎหมายบ้านเมืองนอกจากนี้ท่านมีหน้าที่ด้านการ
0: เป็นทั้งคนเก่งที่ทันโลกและเป็นคนดีที่มีคุณภาพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่การทำให้เด็กสอบผ่านแต่คือการทำให้เด็กในพื้นที่ชายแดนใต้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่แพ้เด็กในเมืองใหญ่โดยมีศาสนาเป็นเกราะคุ้มกันใจรางวัลพระราชทานที่ได้รับในวันนี้จึงเป็นผลึกแห่งความมุ่งมั่นของคณะครูบุคลากรและนักเรียนทุกคนที่ทุ่มเทกันมานับปีคือเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูงสุดของทุกคน
2: เรียนนะคะเป็นโรงเรียนเอกชนค่ะควบคู่นะคะศาสนาสามัญค่ะค่ะสำหรับโรงเรียนประทีปวิทยานะคะได้รับรางวัลพระราชทานนะคะประเภทโรงเรียนค่ะประจำปีการศึกษา2568ค่ะผอ.เองนะคะได้บริหารโรงเรียนนะคะประมาณ10ปีซึ่งเราได้เล็งเห็นความสำคัญนะคะของการพัฒนานะคะนักเรียนนะคะรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาค่ะและเรานะคะได้มีความพร้อมนะคะในการพัฒนางานของโรงเรียนประทีปวิทยานะคะก็เลยสู่การประเมินรางวัลพระราชทานในปีการศึกษา2568ค่ะ
0: ผู้ที่ได้รับโอกาสเติบโตอย่างงดงามก็คือเหล่าเด็กๆที่นี่โดยทุกคนต่างกล่าวว่าได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนประทีปวิทยาถือเป็นโชคดีและโอกาสครั้งสำคัญได้เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาควบคู่ไปกับคุณธรรมตามหลักศาสนาคุณครูทุกท่านดูแลด้วยความรักคอยผลักดันให้กล้าคิดกล้าทำและค้นหาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอพอได้ทราบว่าโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจรางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเหล่านี้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองเติบโตไปเป็นพลังสำคัญของสังคม
3: ผมรู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้รับที่โรงเรียนของผมเนี่ยได้รับรางวัลอันสูงส่งของที่ได้จากพระหัตถ์ของท่านแล้วก็เป็นความรู้สึกแรกที่ผมคิดว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลนี้ครับ
4: ดิฉันรู้สึกภูมิใจและดีใจมากๆเลยค่ะสะท้อนให้เห็นว่าคุณครูพวกนายการและเพื่อนๆทุกคนเนี่ยช่วยๆกันพัฒนาโรงเรียนแล้วก็สามารถเข้ารับรางวัลพระราชทานได้ในครั้งนี้ค่ะ
0: ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกเล่าด้วยความประทับใจว่ารางวัลพระราชทานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของโรงเรียนประทีปวิทยาและขอยืนยันว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนี้จะยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยนำศักยภาพของทั้งคณะครูและนักเรียนมาต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสและสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเพราะพวกเรายึดมั่นเสมอว่าระยะทางและที่ตั้งไม่ใช่ข้อจำกัดของการศึกษา
2: โรงเรียนประทีปวิทยานะคะในนามผู้บริหารโรงเรียนนะคะก็รู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็รางวัลนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจค่ะก็คือทั้งผู้บริหารนะคะคุณครูนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะคะแล้วก็เครือข่ายของโรงเรียนประทีปวิทยาค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เข้ารับรางวัลต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ค่ะ
0: รางวัลพระราชทานในวันนี้คือแสงประทีปแห่งแรงบันดาลใจที่ส่องสว่างกลางใจของคนในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นเครื่องยืนยันชั้นดีว่าเมื่อมีความมุ่งมั่นข้อจำกัดทางพื้นที่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของการพัฒนาซึ่งโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาได้ทำหน้าที่บ่มเพาะเยาวชนด้วยความศรัทธาและความรู้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาสร้างคุณค่านำพาเด็กๆเติบโตให้เป็นพลังที่เข้มแข็งของสังคมอย่างยั่งยืนทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
5: بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم
1: บ้านจือบอกหมู่บ้านเก่าแก่ในตำบลกตอตือระอำเภอรามันจังหวัดยะลาที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า100ปี ชุมชนเล็กๆที่เริ่มต้นด้วยบ้านเรือนประมาณ70หลังคาเรือนและมีสุราเป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจรวมถึงเป็นพื้นที่เรียนรู้ของเด็กๆในชุมชนปัจจุบันที่นี่ยังคงเป็นชุมชนมุสลิมที่ให้ความสำคัญกับศาสนาโดยมีศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของการดำเนินชีวิตและหนึ่งในนั้นคือมัสยิดนูรุลอิซานที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่มีพื้นที่ใช้สอยเพียง1ไร่เศษและมีตัวอาคารเก่าสภาพทรุดโทรมวันนี้ได้รับการปรับปรุงและขยายพื้นที่จากเพียงไร่เศษสู่พื้นที่กว้างกว่า6ไร่เพื่อรองรับการประกอบศาสนกิจและกิจกรรมของชุมชนได้อย่างสะดวกสะอาดและเหมาะสมยิ่งขึ้นที่สำคัญยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาของเยาวชนอีกด้วยเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้คือความร่วมมือของคนในชุมชนควบคู่กับแรงสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาและบทบาทของผู้นำศาสนาอย่างอิหม่ามมูฮัมหมัดยาบุงผู้ยึดมั่นในการทำงานภายใต้แนวคิดที่ยึดปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องคือมีคุณธรรมยึดหลักศาสนาสู่การเปลี่ยนแปลงมัสยิดแห่งนี้ซึ่งเป็นมากกว่าศาสนสถานแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนบ้านจือเบาะ
6: การพัฒนาพื้นที่ในการพัฒนามัสยิดเดิมมัสยิดที่นี่ก็คือมัสยิดที่แคบๆเล็กๆโซมๆเก่าๆทีนี้ก็พยายามเปลี่ยนทำการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมัสยิดให้เป็นมัสยิดที่ค่อนข้างจะสวยงามพอสมควรนะตรงนี้นะวันนี้ความโดดเด่นก็คือผมพยายามร่วมกับทุกฝ่ายในการพัฒนาพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลและก็ฝ่ายปกครองอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านผมพยายามให้ความร่วมมือกับทุกๆท่านครับ
1: ด้วยความศรัทธาและความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อศาสนาและชุมชนอิหม่ามมูฮัมหมัดยังได้เดินหน้าพัฒนามัสยิดและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายรวมถึงการเป็นสะพานเชื่อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐผลงานที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่การได้รับคัดเลือกเป็นอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอสู่ระดับจังหวัดก่อนก้าวสู่ความภาคภูมิใจครั้งสำคัญในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโลกเกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดและสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
6: ครับรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับผมเข้าใจว่าทุกคนที่เป็นอิหม่ามต่างก็ทำงานด้วยความจริงใจด้วยความซื่อสัตย์ที่นี้ในเมื่อเขาเห็นว่าเราทำงานด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์แล้วก็อยากจะประกาศให้โล่รางวัลประกาศเกียรติคนภูมิใจเป็นอย่างยิ่งภูมิใจเป็นอย่างมากกับรางวัลครั้งนี้ครับ
1: พระราชทานรางวัลในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติและกำลังใจสำคัญแก่อิหม่ามนักพัฒนาเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงทำนุบำรุงและส่งเสริมกิจการศาสนาพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอิหม่ามมูฮัมหมัดยังคงมุ่งมั่นสานต่อความดีพัฒนาศาสนสถานพัฒนาชุมชนและสร้างประโยชน์แก่สังคมเพื่อให้ศรัทธานำทางสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
7: ครับท่านผู้ฟังครับที่จบไปแล้วเมื่อสักครู่นั้นเป็นสารคดีนะครับชื่อชุดอิหม่ามนักพัฒนาศรัทธานำทางสู่รางวัลพระราชทานนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นสารคดีชื่อชุดประทีปวิทยาแสงปัญญาชายแดนใต้สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทานนะครับ
8: ค่ะท่านผู้ฟังคะณขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทั้งสองพระองค์ยังคงประทับพักพระราชอิสริยาบถตามพระราชอัธยาศัยณห้องประทับรับรองนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะทั้งสองพระองค์ก็จะได้ทรงพระดำเนินออกมายังอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะคะและ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะได้กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวนทั้งสิ้น32รายนะคะคุณอมรัน
7: ใช่ครับซึ่งวันนี้นะครับทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองนะครับก็ได้มีการจัดทำโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและก็อิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพื่อที่จะเข้ารับพระราชทานโล่กิตติคุณและก็เงินรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับก็ในคราวที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสในช่วงเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมของทุกปีนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ.2526เป็นต้นมานะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นการประกาศกิตติคุณสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะครับแล้วก็อิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับทางราชการและประเทศชาตินะครับรวมทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและก็อิหม่ามในจังหวัดอื่นๆต่อไปนะครับ
8: ค่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมพระราชวโรกาสและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณขณะนั้นนะคะนำผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมด้วยข้าราชการเข้าเฝ้าในวันเสาร์ที่10ตุลาคมปี2569เวลา18นาฬิกาณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ซึ่งจะเข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลก็จะมีประเภทดีเด่น3ปีซ้อนนะคะได้รับรางวัลกิตติมศักดิ์1รางวัลจะได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวนถึง 60,000 บาทนะคะประกอบด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กมีมัสยิด 3-50 มัสยิดค่ะได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะมีประเภทรางวัลดีเด่นจะได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทประกอบด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่ซึ่งมีมัสยิด101มัสยิดขึ้นไปค่ะได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
7: ครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางนะครับที่มีมัสยิด51ถึง100มัสยิดนะครับได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กนะครับที่มีมัสยิด3ถึง50มัสยิดได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการนะครับนอกจากนั้นก็จะมีประเภทรางวัลดีนะครับก็จะได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลนะครับจำนวน 30,000 บาทนะครับก็จะประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่มีมัสยิด101มัสยิดขึ้นไปได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครนะครับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางนะครับมีมัสยิด51ถึง100มัสยิดนะครับได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กมีมัสยิด3ถึง50มัสยิดได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรีครับ
8: ค่ะซึ่งอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นซึ่งจะเข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลมีดังต่อไปนี้นะคะรางวัลที่1โล่เกียรติคุณและเงินรางวัล 20,000 บาทรางวัลที่2โล่เกียรติคุณและเงินรางวัล 15,000 บาทรางวัลที่3โล่เกียรติคุณและเงินรางวัล 12,000 บาทค่ะรางวัลชมเชย2รางวัลนะคะโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลรางวัลละ 7,000 บาทโดยมีอิหม่ามประจำมัสยิดเข้าเฝ้ารับพระราชทานดังต่อไปนี้ค่ะ
7: ครับก็จะมีจังหวัดนราธิวาสนะครับ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็ได้เสด็จออกจากห้องประทับรับรองแล้วก็เข้าที่ประทับภายในหอประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่นะครับท่านอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะได้กราบบังคมทูลถวายรายงานและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกบุคคลต่างๆเข้าเฝ้านะครับ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้ที่มาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ณที่นี้ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน32คนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพร้อมทั้งขอรับพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้แทนของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามเพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติสืบต่อไป
2: สำหรับอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นแต่ละจังหวัดได้แก่จังหวัดนราธิวาสนะคะรางวัลที่1นายซัมรีจอแมอิหม่ามประจำมัสยิดลูโบกาเยาะหมู่ที่5ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะค่ะรางวัลที่2นายมารูเดงมามะอิหม่ามประจำมัสยิดดารุนมุนตาฮาหมู่ที่5ตำบลมาโมงอำเภอสุขิรินรางวัลที่3นายอิสมันมาหาดุงอิหม่ามประจำมัสยิดอัสดีนียะหมู่ที่7ตำบลละหานอำเภอกายเยาะหมู่ที่5ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะค่ะรางวัลที่2นายมารูเดงมามะอิหม่ามประจำมัสยิดดารุนมุนตาฮาหมู่ที่5ตำบลมาโมงอำเภอสุขิรินรางวัลที่3นายอิสมันมาหาดุงอิหม่ามประจำมัสยิดอัสดีนียะหมู่ที่7ตำบลละหานอำเภอยี่งอรางวัลชมเชยจำนวน2รางวัลค่ะได้แก่1นายซัมรีเจแมอิหม่ามประจำมัสยิดคอยีระคอยียะหมู่ที่3ตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะ2นายสามะลอแมอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุนยาเกยากินหมู่ที่2ตำบลรือสอออกอำเภอรือสอค่ะ
0: จังหวัดปัตตานีนะครับรางวัลที่1ได้แก่นายมูฮัมหมัดยากีฮะยีฮัมมะนะครับอิหม่ามประจำมัสยิดบาฮุลมูนิรคริสินะครับหมู่3ตำบลตันยงหลูลกอำเภอเมืองปัตตานีนะครับรางวัลที่2นายอับดุลลอฮ์ตาเปาะโต๊ะนะครับเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดดารุสสลามบาซาวะเซงนะครับรางวัลที่3นายมูฮัมหมัดดอลเลาะเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุลเอซานปอฮงตือบอกนะครับหมู่7ตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนะครับ
2: ค่ะและก่อนหน้านั้นนะคะมีประเภทรางวัลกิตติมศักดิ์ซึ่งได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะประเภทรางวัลดีเด่นได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่คือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการค่ะและประเภทรางวัลดีนะคะได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาทคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่ได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรีค่ะ
0: ครับทั้งนี้ทางกรมการปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นนะครับประจำปีพ.ศ. 2568ซึ่งก็เป็นผลงานปี2567นะครับเพื่อ พิจารณามอบรางวัลให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ได้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในรอบปีที่ผ่านมานะครับทั้งด้านการศาสนาสาธารณประโยชน์นะครับการศึกษาและการปกครองครับรวมทั้งเป็นการประกาศกิตติคุณและก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานซึ่งก็จะเป็นแบบอย่างแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอื่นๆต่อไปนะครับซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพื่อเข้าเฝ้าพระราชทานรางวัลก็ได้มีการร่วมพิจารณาผลงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังปรากฏผลของการพิจารณาที่ได้นำเรียนให้ทราบนะครับ
2: ค่ะและอีกสักครู่นะคะนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะจะได้กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต
1: ้ขอเดชะ
2: ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2568เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลจำนวน33รางวัลค่ะ
3: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมตามที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชทานรางวัลให้แก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ข้าพระพุทธเจ้านายประเสริฐจันทระลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปีพุทธศักราช2568จำนวน33คนดังนี
0: ้ครับท่านผู้ฟังครับจะมีการแบ่งประเภทของรางวัลนะครับประเภทโรงเรียนจำนวน6รางวัลด้วยกันนะครับโรงเรียนขนาดเล็กนะครับได้แก่โรงเรียนท่าใหญ่วิทยาครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโรงเรียนประทีปวิทยาครับอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาครับโรงเรียนขนาดกลางครับได้แก่โรงเรียนสันติศาสตร์วิทยาอำเภอกำบังจังหวัดยะลาครับโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับได้แก่โรงเรียนดารุสสลามอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับ
2: ค่ะรางวัลประเภทผู้บริหารโรงเรียนจำนวน2รางวัลมีดังต่อไปนี้นะคะโรงเรียนขนาดเล็กค่ะได้แก่นางหนูฮาหวันอาลีค่ะโรงเรียนท่าใหญ่วิทยาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายเซงมะลีโรงเรียนดารุนมุสลิมวิทยาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะโรงเรียนขนาดกลางได้แก่นางสาวไลล่าหมูดเสมโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานายมูฮัมหมัดฟาฮิมเจ๊แหน่โรงเรียนลาลอวิทยาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโรงเรียนขนาดใหญ่ได้แก่นางนูรีฮันเร็งมาโรงเรียนดารุสสลามอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนายอาซีดสามเมาะโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิอำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ครับส่วนรางวัลประเภทครูนะครับจำนวน12รางวัลดังนี้นะครับครูสอนวิชาสามัญจำนวน6คนนะครับโรงเรียนขนาดเล็กได้แก่นางดานีหมัดหมันครับจากโรงเรียนดารุนอุลูมอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลครับนายการานีแดงหราครับจากโรงเรียนเอกภาพศาสนวิทย์อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ครับโรงเรียนขนาดกลางได้แก่นางสาวสิติหาวอปุเตนะครับจากโรงเรียนสันติศาสตร์วิทยาอำเภอกำบังจังหวัดยะลานางสาวอาริยากากะบุตรนะครับจากโรงเรียนศาสนบำรุงอำเภอชนะจังหวัดสงขลาส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับได้แก่โรงเรียนได้แก่นางสาวอานีซะสามะนะครับโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับและนายอัสมีต่วนกาจิโรงเรียนดารุสสลามอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับ
2: ค่ะและมีครูสอนวิชาอิสลามศึกษาจำนวน6คนนะคะโรงเรียนขนาดเล็กได้แก่นายมาเย็ดกรมเมืองโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยาอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลนายอบูบักกอนสละโรงเรียน สันติวิทยาอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะโรงเรียนขนาดกลางนะคะได้แก่นายซูไฮมียูโซโรงเรียนสันติศาสตร์วิทยาอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะนายอานันนิโซโรงเรียนต้นตันหยงอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสค่ะ
3: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: คุณผู้ฟังครับจากนี้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็จะได้พระราชทานพระราชดำรัสนะครับ

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ที่มีผลงานดีเด่นประจำปีนี้ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกันคือต้องกระทำด้วยความตั้งใจจริงซื่อตรงสุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ปฏิบัติงานตามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องสนับสนุนกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปด้วยความเที่ยงตรงหนักแน่นเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนอันเป็นที่ปรารถนาขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตทุกประการ

ครับท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็ได้ทรงมีพระราชปฏิสันถานกับผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับตามพระราชอัธยาศัยนะครับจากนั้นท่านก็จะเสด็จพระดำเนินออกจากห้องประชุมนะครับของการบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีไปยังห้องประทับรับรองครับ

0: ท่านผู้ฟังครับกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและก็อิหม่ามนะครับตลอดจนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้นกล่าวได้ว่ามีบทบาทและก็หน้าที่อย่างสำคัญในการสร้างเสริมความดีความเจริญให้แก่บุคคลและก็สังคมส่วนรวมนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นผู้ที่ได้อุตสาหะปฏิบัติหน้าที่แนะนำสั่งสอนอิสลามิกชนให้เข้าใจถึงหลักธรรมของศาสนาอย่างชัดเจนถูกต้องนะครับรวมทั้งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นดังเบ้าหลอมการศึกษาให้กับเยาวชนนะครับโดยได้มีการปรับปรุงพัฒนางานต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับจนมีผลงานการศึกษาที่ดีมีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ครับ
1: ค่ะและนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504เป็นต้นมานะคะกระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่งณขณะนั้นค่ะยังคงสภาพเป็นปอนอแบบดั้งเดิมแต่ว่าต่อมาเมื่อแปลสภาพเป็นโรงเรียนนะคะจึงได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและอุดหนุนทางด้านวิชาการอาคารสถานที่สื่อการเรียนการสอนตลอดมาอย่างต่อเนื่องค่ะรวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนวิทยาคารสงเคราะห์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ยืมไปก่อสร้างอาคารเรียนโดยที่ไม่เสียดอกเบี้ยนะคะจัดส่งข้าราชการครูไปช่วยสอนวิชาสามัญในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในด้านการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดมาเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพรวมไปถึงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะยังได้สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโดยมีการคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะซึ่งรางวัลที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอันทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ครับซึ่งนอกจากนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียกว่าท่านได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างยาวนานนะครับซึ่งประสบกรณิกรในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมทุกศาสนิกนะครับต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ทรงห่วงใยประสบกรณิกรภาคใต้นะครับทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ด้วยพระเมตตามาอย่างยาวนานนะครับผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทั้งโครงการการพัฒนาแหล่งน้ำแล้วก็โครงการอื่นๆด้วยนะครับพระเมตตาเพื่อแผ่ไพศาลไม่มีข้อยกเว้นใดๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดศาสนาใดทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนในเรื่องใดก็จะได้รับการปัดเป่าดูแลเพื่อให้ราษฎรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับ
1: ค่ะดิฉันขอย้อนกลับมาเรื่องของการคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ในการรับรางวัลพระราชทานนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งในการรับรางวัลพระราชทานนั้นในการคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลามภาคใต้ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญมากๆค่ะที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านานนะคะเพราะนอกจากว่าเป็นโอกาสอันดีในการทำกิจกรรมที่สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมหิตราธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรรางวัลพระราชทานนี้ก็ยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขตการศึกษา2สำนักงานศึกษาธิการภาค7ในปัจจุบันนี้นะคะก็ได้มีการปรับปรุงวิธีการคัดเลือกผู้รับรางวัลพระราชทานเรื่อยมาตามลำดับค่ะคุณรันคะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับการวันนี้ประสบกรณิกรจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้มารับและส่งเสด็จต่างปราบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงนะครับทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงสังกัดกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งเราทั้งสองคนขอยุติการถ่ายทอดเสียงเพียงแต่เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับ10ตุลาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับด้วยการเชิญดวงสัญญาณมาที่ห้องส่งขอบคุณคุณชูชัยคำรอดครับทางห้องส่งของเรานะครับแล้วก็ทางด้านของทางเขตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณพนากรสินทรัพย์นะครับแวดวงกีฬาวันนี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะครับซึ่งเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้ไปติดตามการแข่งขันแบดมินตันในรายการอาร์ติกโอเพ่น2026รายการระดับเบอร์ทัวร์ซุปเปอร์500เงินรางวัล500,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ16,800,000 บาทที่เมืองวันด้าประเทศฟินแลนด์นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะหญิงเดี่ยวเนี่ยต้องย้อนไปเมื่อคืนก่อนนะครับแล้วก็เมื่อรอบรองเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเป็นข่าวดีเดี๋ยวจะได้แจ้งให้กับคุณผู้ฟังนะครับเมื่อคืนที่

นะครับนะ2-1เกมนะครับนะเมย์ชนะไป2-1เกมเกมแรกชนะไปก่อนนะ21-11เกม2สินทุชนะ21-19เกม3นะก็โอ้โหช่วงแรกคือขาดนะก่อนที่เมย์จะกลับมาชนะนะตามไปก่อนนะก่อนที่เมย์จะชนะ21-18นะครับก็เมย์ชนะเขาชนะไป2-1นะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและวันนี้เมย์ในรอบรองชนะเลิศนะครับเมย์เจอกับทางด้านของเลเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ7ของรายการมือ13ของโลกจากเดนมาร์กนะครับก็ที่เอาชนะหมิวปาริช่อชูวงมานะครับ2-1เกมเมื่อวานนี้นะครับ21-18 14-21 และ21-19นะก็ตอนนี้นะก็ทำให้ทางด้านของเมย์เนี่ยมาเจอกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนและวันนี้ในช่วงเย็นที่ผ่านมาครับเมย์ก็ชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนไปนะมือ7ของรายการมือ13จากเดนมาร์กไป2-1เกมครับแพ้ไปก่อน17-21นะครับนะครับก็ชนะเกมที่2 21-10นะแล้วก็มาชนะในเกมที่3 21-13นะก็ทำไมเมย์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ไม่เหงาครับเชียร์เมย์นายแน่มากครับโอ้โหนะอายุ30แต่ว่าเมย์ยังเก่ายังเหนียวนะสมราคามือหนึ่งนะเข้าชิงชนะเลิศพรุ่งนี้กับเดนมาร์กครับเมียวิเซลนะครับจากเดนมาร์กมือ8ของรายการมือ15ของโลกที่ชนะโนโตมิโตกุฮาระนะครับ2-0เกม21-11และ21-7นะครับพรุ่งนี้เนี่ยเรื่องของโปรแกรมการถ่ายทอดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ทูก็ถ่ายทอดสดแต่เมคู่ของเมเข้าชิงเนี่ยเวลาไหนไม่แน่ใจแต่คู่แรกนะ15:00 น.นะฮะเชียร์เมฮะเมรัชนกอินทนนท์นะครับส่วนประเภทชายเดี่ยวนะน่าจะได้นะวิวกุลุตวิทิสารเนี่ยแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะวิลกรูดเนี่ยแพ้มือหนึ่งของโลกนะแพ้กับยูชิคานากะมือ18ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับ3เกมนะเกมแรกวิลชนะไปก่อน21-14แต่แพ้ใน2เกมต่อมา13-21ได้สบก21นะครับตกรอบ8คนสุดท้ายนะครับในประเภทคู่เช่นเดียวกันนะครับทางด้านของพีศิรชัยสุพรรณนะครับก็จับคู่กับโปโมพัชพลธีรารัตน์สกุลคู่มือ34ของโลกแพ้กับคู่ของมาเลเซียครับอารอนชายกับเย็บรอยคิงนะฮะคู่มือ348ของโลกจากมาเลเซียเขาเพิ่งจับคู่กันใหม่นะอารอนชายกับเย็บรอยคิงเนี่ยนะครับจับคู่กันใหม่แล้วก็แพ้ไป0-2เกม13-21และ19-21จบรอบนี้เช่นเดียวกันนะครับก็นี่คือเรื่องของแบดมินตันและบอกคุณผู้ฟังนะครับพรุ่งนี้เชียร์เมรัชนกอินทนนท์ครับให้ลุ้นคว้าแชมป์พอเมเข้าชิงเนี่ยโอ้โหวิวกรุ๊ปวิธีสารเนี่ยนะโพสเลยนะครับใน Facebook ในช่องทางโซเชียลของตัวเองบอกว่าโอลิมปิกสงสัยพี่เมย์จะเล่นต่อประมาณนั้นนะครับรอดูกันนะเราคาดหวังว่าเมย์ราชนกอินทนนท์นะจะรักษาความฟิตและสู้ต่อนะนะครับในวันพรุ่งนี้เข้าชิงชนะเลิศนะเมย์ราชนกอินทนนท์นะครับส่วนอีกรายการหนึ่งแบดมินตันนะครับแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกนะทีมผสมนะซึ่งเมื่อวานนี้ทีมไทยของเราผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับแข่งที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์นะเราก็ถึงรอบรองเราเจอกับจีนนะครับแล้วก็เราแพ้จีนนะครับไปอย่างน่าเสียดายนะแต่เราเชียร์ได้สนุกครับแพ้จีนไป0-2เกมนะครับซึ่งเราก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองนะครับนับว่าเป็นเหรียญรางวัลในประเภททีมผสมของไทยครั้งแรกในรอบ7ปีนะครับในทีมผสมนะแพ้ไป0-2นะครับแต่ว่าเรายังลุยต่อในประเภทบุคคลนะฮะซึ่งจะแข่งขันกัน 12-17 ตุลาคมนี้นะครับซึ่งประเภททีมผสมเนี่ยคู่แรกเนี่ยทางด้านของชายเดี่ยวนะเราแพ้นะทางด้านของน้องปินทัศน์เนี่ยแพ้นะครับแพ้หลุยจิงยูนะครับ9-11แล้วก็คู่ผสมเนี่ยกิติพัฒน์จับคู่กับไปเตยสุนิสาแพ้กับตูเยเชนกับหลีวิงฮานนะครับแล้วก็ในคู่ที่3เนี่ยนะฮะคู่ผสมชนะนะครับส่วนคู่ที่3เนี่ยหญิงเดี่ยวรวงข้าวนะรวงข้าวดายาดาวิมินนะแพ้หญิงยีชิงนะครับแล้วก็คู่ที่4เนี่ยนะครับชายคู่นะกิติพัฒน์กับทางด้านของชยพัฒน์นะครับชนะคู่เพ็งยีหลานกับวัยจันเส็งนะครับคะแนนตอนนี้44-42นะครับมาคู่ที่5นะก็ทางด้านของ
ัทรดินจับคู่กั

0: น้ำว่าครับคาริสาแพ้กับชีเชนกับไหวอยู่อยู่นะครับคะแนนเนี่ยคนที่นับคะแนนนะทีละ11 11ประมาณนี้นะในประเภททีมผสมเนี่ยนับคะแนนทีละ11ใครชนะก่อนก็เป็นคู่ใหม่นะครับก็คะแนนนะตอนนี้ผ่านไป5คู่เราตามหลัง53ต่อ55นะครับถึงจะมาแต้มจีนนำไปก่อนนะครับถัดมาก็แข่งคู่2คู่แข่งคู่6คู่7คู่8คู่9จนถึงคู่ที่10นะครับเราก็คะแนนแพ้ในประเภทคู่ที่10นั้นในการสลับกันเราแพ้ไป3 0ต่อ55นะครับก็แพ้ไป02เกมนะฮะเราก็ได้เหรียญทองแดงนะครับในรอบ74นะครับแล้วก็เราจะมีการแข่งขันในประเภทบุคคลต่อนะ12ถึง17ลูกหลาน6นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของฟุตบอลนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงฟุตบอลหญิงวันพรุ่งนี้ที่จะเจอกันเลบานอนฟุตบอลในค่ำคืนนี้ไทยลีกนะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบนะครับเมื่อวานนี้ราชบุรีเนี่ยเอาชนะสุโขทัย6ต่อ0นะครับเอกนิษฐ์ปัญญา2ประตูนะครับแล้วก็ราชบุรีเหลือ1คนด้วยนะอดิศรพรมรักเกียร์ใบแดงนาทีที่27แต่ว่าก็ไม่ได้หยุดความร้อนแรงของราชบุรีนะยิงใส่สุโขทัย FC นะฮะต่อด้วยนะทาเรกแอกูนะครับโรเบิร์ตซูนะครับเปโดคาน่าแอนจิวาเรียบร้อยครับได้ของราชบุรีชนะ 6-0 อย่างนี้ก็10คนพร้อมไหมราชบุรีฟอร์มร้อนแรงแบบนี้นะฮะก็ตอนนี้เป็นจับกลุ่มเจ้าคราวนะฮะแข่ง4แค่2เสมอ1แพ้1มี7คะแนนนะครับส่วนสุโขทัยมี3คะแนนอยู่ที่13นะครับส่วนวันนี้บีจีปทุมนะครับเจอกับอยุธยานะครับเสมอก็อยู่1ประตูต่อ1นะอยุธยายิงกันไปก่อนนะส่วนบีจีปทุมตีเสมอนะจากด้านของพาติกุตับตันนะครับแล้วก็บุรีรัมย์กับระยองนะตาวฟิลิปเป้ยิงประตูให้กับระยองนำไปก่อนนะครับเกียร์กระตุกนวดเสือประมาณนี้นะบุรีรัมย์ตีเสมอได้ครับ1ประตูต่อ1อยู่นะครับแล้วก็นอกจากนี้อุทัยธานี FC เจอกับราชสีสลัดนะส่วนพรุ่งนี้เนี่ยพิธีประจวบ FC เจอกับสิงห์เชียงรายนะครับลำพูนวอริเออร์เจอทูแบงคอกศรีสะเกษเจอกับชลบุรี FC และการท่าเรือเจอกับปัตตานี FC นะพรุ่งนี้แฟนชาวใต้นะทำบุญเดือน10เสร็จแล้วนะพรุ่งนี้ชาวใต้จะเป็นการส่งเกรดเขามีรับเกรดนะครับแล้วก็ส่งเกรดทุก15วันทำบุญเดือน10ทางใต้นะก็เรียกวันชิงเกรดจะมี2ช่วงก็คือรับเกรดนะครับส่งเกรดนะพรุ่งนี้นะก็ชาวปัตตานีในกรุงเทพมหานครนะนะครับทำบุญเดือน10แล้วนะช่วงของการส่งเกรดแล้วก็ไปชิมปัตตานีกันนะพรุ่งนี้บุกไปเยือนการท่าเรือ FC นะครับฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาบุนเดสลีกาดอร์ทมุนด์เสมอเบรเมน 2-2 นะครับแล้วก็ลาลีกามาลาก้าเสมอแอสปาญอล 1-1 นะครับส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะคัมแบ็กกันกลับมาอีกครั้งนึงนะอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอลีดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเจอกับสเปอร์คู่นี้โอ้โหน่าจะยิงกันสนุกครับเจอกันทุกครั้งก็ยิงกันสนุกทุกครั้งเลยทีเดียวลิเวอร์พูลครับเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลไม่มีกัคโปกับทางด้านของอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะของหน้าค่าตัวแพงเจ็บครับนะทางด้านของกัคโปเจ็บนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีปัญหาเรื่องของคดีความเรื่องของการเงินการทองอยู่นะแต่ว่าทางด้านของนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะก็กระตุ้นอยู่ให้ทีมสู้นะสู้กันต่อนะลิเวอร์พูลเนี่ยแต่ในการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้กัคโปกับอีตักเก็บนะส่วนทางด้านของฮาแลนด์แล้วก็เอนโชมาริสกาบอกว่าเรื่องของคดีความก็ว่ากันไปแต่เรารวบรวมหัวใจของลูกทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการเจอกับลิเวอร์พูลนะนะครับบิ๊กแมตช์วันอาทิตย์นะแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์นะครับแล้วก็บุนเดสลีก้านะครับเอาบวกเกบาเยอร์นะฟาเดอร์บอลเจอสตุการ์ดฮอฟเฟนไฮม์เจอฮัมบูร์กลาลิก้าคู่ยักษ์ก็เป็นบาร์เซโลน่าเจอเกตาเฟ่แล้วก็เรอัลมาดริดเจอบิยาเรลนะครับนะฮะส่วนฟุตบอลหญิงนะครับนะก่อนจะไปฟุตบอลหญิงคุณผู้ฟังครับเรื่องของโมโต GP นะครับก็วันนี้นะสปินเรสนะครับก็โอ้โหมีสนุกมากนะสปินเรสที่สนามอินโดนีเซียนะครับในการแข่งขันสปินเรสนะครับปรากฏว่าแชมป์ของมาร์คเวสนะครับโอ้โหนะสตาร์ทอันดับที่4นะแซงมานะฮะโดยราอูปราเดสกับมาโคเบเชสิจากอัพิเลียนะที่โปในสปินเรสที่1ที่2อ่ะล้มโค้งแรกชนกันเองครับฮอเก้มาตินเนี่ยแซงนำไปก่อนอยู่7รอบครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องลมยางนะหล่นออกมานะยางหมดครับมาร์เกสก็แซงนะจนเข้าเส้นชัยอันดับที่1ครับที่2เนี่ยต้องบอกว่าไอโอปูระนะครับรอบที่3ฟาบิโอดิจานอันโตนิโอนะฮะอันดับที่3ฉลองวันเกิดนะครับพรุ่งนี้เมนเรสนะก็รอดูนะว่าทางด้านของอาพิเลียนะทางด้านแล้วก็ทางด้านของค่ายของฮอเก้มาตินจะแก้ไขปัญหาอย่างไรกับเรื่องยางนะครับส่วนมาร์เกสคะแนนสะสมตอนนี้นำอยู่แล้วขึ้นมาเป็นนำจากฝูงแล้วนะครับ343นะครับส่วนฮอเก้มาตินนะครับ 339นะโอ้โหนะตอนนี้หัวแถวจ่าฝูงเนี่ยลุ้นกันสนุกดังนั้นเมเรสพรุ่งนี้นะน่าสนุกนะที่อินโดนีเซียนะครับมันตาลิก้านะสำหรับโมโต GP ส่วนต้องสมเกียรติจันทร์นะครับในWorld Superbikeก็เชียร์กันได้เหมือนกันพรุ่งนี้นะก้องสมเกียรติจันทร์ซึ่งในการเวลาสะสมเริ่มต้นในการทดสอบรอบแรกของก้องนะครับอันดับที่14นะ World Superbike สนามที่11โปรตุเกสนะ World Superbike ก็ก้องสมเกียรติจันทร์นะก็รอแข่งขันกันอยู่นะครับวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้เนี่ยมี Super Pro Race 17 นาฬิกาต่อด้วยเรสที่2 21 นาฬิกา 30 นาทีนะครับความเร็วเรื่องของเจ็ตสกีนะเจ็ตสกี World Series รายการ SBT World Final 2026นะที่เลคฮาวาซูซิตี้ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็ภาคเอกชนนะร่วมด้วยกับสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยและก็ WGP 1นะครับก็วันนี้นะเราได้อีก1แชมป์โลกนะครับจากสมเกียรติลาเลอร์นะนักแข่งจอมอึดจากทีม G-Force Power Sport พัทยาครับคว้าแชมป์ในรุ่น Amateur Runabout Endurance นะครับก็ถือว่าเป็นแชมป์ที่8ให้กับทัพนักกีฬาไทยบนแผ่นดินสหรัฐอเมริกานะครับในศึกอเมริกากลางปี2026ครับสมเกียรติก็โชว์ฟอร์มนะโอ้โหสุดยอดจริงๆทั้งความฝึกความทนความแม่นยำสุดท้ายนะคว้าแชมป์นะแบบไม่พลาดแล้วสร้างความเซอร์ไพรส์นะให้กับผู้ที่เข้าชมแล้วก็คนที่เข้าแข่งขันนะครับโอ้คว้าแชมป์นะเป็นแชมป์ที่8ให้กับประเทศไทยนะครับส่วนได้อีก1เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงนะครับจากทางด้านของกีรติกรผิวงามจากทีม Yamaha Wave Runner Thailand นะครับได้อันดับที่2นะเหรียญเงินนะได้รองแชมป์ในรุ่น Pro Am Run About 1,100 สต๊อกนะครับแล้วก็มาคว้าเหรียญทองแดงในรุ่น PRC Sport GP นะครับก็เหรียญทองแดงนะก็นี่คือรายการสำคัญนะครับรอเหลืออีกนะวันที่11อีกวันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้วันนักกีฬาของเราทีมชาติไทยจะคว้าอีกเหรียญนะครับรอติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลหญิงของเราพรุ่งนี้เจอกันเลบานอนก็ถือว่าเป็นนัดสำคัญนัดสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะได้เชียร์กันนะครับพรุ่งนี้ที่ชลบุรีนะครับสำหรับทีมหญิงของเรานะในการเจอกับเลบานอนนัดสุดท้ายฟุตบอลหญิงอายุไม่เกิน17ปีในกลุ่ม F นะเราต้องชนะเพื่อจะไปต่อเสมอก็ได้เพื่อจะไปต่อเพราะว่าลูกได้เสียเราเป็นต่อนะครับไปกับเลบานอนพรุ่งนี้ที่ชลบุรีสเตเดียมวันที่11ตุลาคม19นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง YouTube BT Sport แต่ว่าไปแข่งพรุ่งนี้กองเชียร์ไปกันเยอะหน่อยนะครับชมฟรีลงทะเบียนบัตรหน้างานแต่กองเชียร์นะขอร้องอย่าไปจุดพลุเลยล่าสุดเนี่ยในการแข่งขันฟุตบอลรายการล่าสุดที่ไทยเจอกับอิรักครับนะเจอกองเชียร์ไปจุดพลุแฟนในสนามครับโดนปรับไปอีก 500,000 กว่าบาทแต่ก็ไปเชียร์นะเชียร์ด้วย อุปกรณ์เชียร์ที่ทาง AFC นะทางฟีฟ่าอนุญาตไปจุดพลุแฟนยังไงก็โดนปรับนะคนที่ไปจุดไม่ได้โดนปรับนะสมาคมโดนปรับยิ่งสมาคมหาเงินถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ชมไม่ค่อยได้ด้วยนะนะครับพรุ่งนี้ไทยเจอกับเลบานอนนะครับ19นาฬิกานะถ่ายทอดสดทาง YouTube นะวันนี้นักกีฬาเราซ้อมอย่างเต็มที่นะครับเราจะลุ้นเข้ารอบสุดท้าย AFC อายุ17ปีชิงชนะเลิศที่จีนในปีหน้าได้หรือไม่นะรอเชียร์กันนะครับเราไปจับฝูงนะลูกได้เสียดีกว่าเลบานอนนะครับแต่เรามี6แต้มเท่ากันเราบวก13เลบานอนบวก11เป็นการชิงแชมป์กลุ่ม F เพื่อเป็นแชมป์กลุ่ม8ชาติเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่จีนในปีหน้า31มีนาคมถึง17เมษายนบอกคุณผู้ฟังว่านะเราชนะเข้ารอบเราเสมอเราเข้ารอบด้วยลูกได้เสียดีกว่าสถานการณ์เดียวที่เราจะไม่ได้ไปรอบสุดท้ายที่จีนคือแพ้เลบานอนนั่นหมายความว่ากองเชียร์พี่น้องชาวไทยทุกคนครับที่อยู่ชลบุรีนะครับที่อยู่วอแรกละแวกใกล้เคียงให้กำลังใจน้องๆสาวไทยอายุ17ปีให้ได้รับชัยชนะหรือเสมอไปอย่างน้อยในการเจอกับเลบานอนครับเราจะได้ไปรอบสุดท้ายที่จีนกำลังใจเชียร์ของแฟนๆนะผู้เล่นคนที่12ของคนไทยเท่านั้นครับที่จะให้เรานะได้ไปต่อนะครับพรุ่งนี้19นาฬิกาชลบุรีสเตเดียมเข้าชมฟรีนะครับนะแล้วก็มีการลงทะเบียนบัตรฟรีด้วยนะแล้วก็ใครที่ไปไม่ได้ส่งแรงเชียร์ผ่าน YouTube BG Sport นะครับคุณผู้ฟังครับส ่วนพรุ่งนี้ใครที่ชอบความเร็วนะวิ่งมาราธอนชายรายการสำคัญนะเดบิวต์รายการแรกของคีรินตันติเวชกับวิ่งมาราธอนรายการชิคาโกมาราธอนครับพรุ่งนี้มาดูว่าคีรินกับเดบิวต์มาราธอนแรกชิคาโกมาราธอนจะทำลายสถิติที่เท่าไหร่เขาตั้งเป้าว่าไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมง10นาทีจะทำได้หรือไม่เพื่อเป็นสถิติของอาเซียนสถิติประเทศไทยด้วยนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยนอกจากคีรินจะลงแข่งขันเดบิวต์รายการแรกแล้วนะครับอดีตเจ้าของสถิติโลกอย่างเจคอบคิลิโมนะก็จะมาด้วยแชมป์เก่ารายการนี้จะมาด้วยนะครับก็รอดูว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับอ๋อนะนี่คือเรื่องของมาราธอนนะครับก็เป็นกำลังใจกับคีรินกับการเดบิวต์มาราธอนแรกนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังวันนี้มากันสั้นๆนะครับแต่เราก็มีเรื่องของกีฬามาให้ชมกันตรงนี้นะนอกจากเจพี่เมย์รัชรุกอินทนนท์แล้วฟุตบอล17ปีก็น่าเชียร์นะว่าเราจะได้ไปต่อหรือไม่นะครับแล้วก็เจพี่เมย์เป็นแชมป์รวมถึงฟุตบอลรายการต่างๆนะไทยลีกพรุ่งนี้ไปเชียร์ท่าเรือเจอปัตตานีด้วยนะนะครับฝากเชียร์กันกองเชียร์ปัตตานีบ้านผมนะว่าวงกีฬาวันนี้ขอบคุณคุณโบ๊ทนะครับนะแล้วก็ขอบคุณคุณชุนชัยด้วยที่ส่งนะครับเราสองคนลาก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานีกรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริแม่ฮ่องสอนยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยพ่ายจีน0-2เกมคว้าเหรียญทองแดงทีมผสมชิงแชมป์โลกในรอบ7ปีที่ประเทศอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่10ตุลาคม2569ตรงกับวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา14:52 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีณที่นั้นนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าห้องถงมัสยิดกลางพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเผาซีหะมะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและนายวิโรธวุฒิประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ต่อจากนั้นกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและกราบบังคมทูลเบิกคณะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกเสร็จแล้วจุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นทรงพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้นำศาสนาอิสลามต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยนิทรรศการผลการดำเนินโครงการศิลปาชีพทอดพระเนตรสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนิทรรศการผลสำเร็จการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีหรือมทศนิทรรศการผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงนิทรรศการโครงการต่อบ้านเติมสุขน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนภายนอกเขตรั้วโรงพยาบาลเสร็จแล้วทอดพระเนตรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานกับพระราชทานถุงพระราชทานแก่คนไข้ที่ทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึงในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆอาทิอายุรศาสตร์โรคหัวใจอายุรศาสตร์ระบบประสาทและสมองกุมารเวชศาสตร์รังสีวิทยาจักษุวิทยาและสูตรสนาสิกวิทยารวมทั้งการตรวจรักษาทางทันตกรรมทั้งนี้กองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลปัตตานีได้นำเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานได้แก่เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงสำหรับตรวจหัวใจเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับตรวจภายในช่องท้องและเครื่องตรวจเฉพาะทางสูดสนาสิกสำหรับตรวจภายในช่องหูคอและจมูกมาตรวจในครั้งนี้ด้วยจึงมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาจำนวน787คนโรคที่พบมากได้แก่ โรคทั่วไปโรคกระดูกและข้ออายุรกรรมโรคตาโรคหูคอจมูกกุมารเวชกรรมทันตกรรมในการนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน6คนซึ่งป่วยด้วยโรคภาวะโพรงสมองข้างน้ำโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคมะเร็งสมองภาวะฝ่อของเส้นประสาทตาทั้งสองข้างจากก้อนมะเร็งกดเบียดเส้นประสาทตาโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคไขสันหลังอักเสบโรคความดันโลหิตสูงจากการรับประทานยาสเตียรอยด์และโรคมะเร็งรังไข่จากนั้นทรงเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและราษฎรจากอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารหาล้านปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนุ่งโจงห่มสบายร่วมตักบาตรพระสงฆ์ในวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้นายก่อพลหุ้นสกุลนายกเทศมนตรีตำบลกกโกเปิดเผยว่าเทศบาลตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนุ่งโจงห่มสบายตักบาตรเทโวมหาศรัทธาบูชาพระพุทธไสยญาติเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้ณวัดดงน้อยอำเภอเมืองลพบุรีโดยไฮไลท์สำคัญในวันที่28ตุลาคมตั้งแต่เวลา 7:00 นจะมีพิธีตักบาตรเทโวโรหณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน39รูปรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและข้าวต้มลูกโยนพร้อมชมขบวนแห่เทวดานางฟ้าขบวนนางรำสีกกโกและการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการออกร้านค้าในตลาดวัฒนธรรมสำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะถือเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ชาวตำบลกกโกถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานเพื่อระลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกหลังเสร็จสิ้นการโปรดพระพุทธมารดาโดยเทศบาลตำบลกกโก

0: 080-306-0509 080-306-0509ผมจะย้ำอยู่บ่อยๆนะครับเมื่อมีจำหน่ายตามร้านค้าร้านขายหรือร้านขายยาอยากได้โทรหาผมเบอร์นี้เบอร์เดียวผมเป็นคนออกสายเองโทรมาตอนนี้ก็ได้พรุ่งนี้เช้าตื่นมาหูใส่ตาแจ้งค่อยโทรผมก็ได้นะพี่น้องเนาะเอาละมาถึงหมอลำหมอลำกันต่อครับพี่น้องกำลังมวนซึ่งครับกับหมอลำนิทานชาดกพระเวสสันดรชาดกผู้ที่เป็นนักทานและกับเป็นผู้ที่ท่านสร้างท่านบารมีไว้หลายท่านได้แม้กระทั่งลูกเจ้าของนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมหาทานอันยิ่งยวดของพระบรมโพธิสัตว์มวนกันต่อครับกับมอลล่ำเรื่องต่อก่อนจากทีมงานคณะนกยุ่งทองพี่น้องนะครับเอาละครับพี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่บัดนี้รายการโฆษณาจบสิ้นผินเข่าใส่ทางนิทานวรรณกรรมอีสานเฮาตั้งแต่โดดข้าวกี่ตำนั่นมีแต่นั่นเนินหลายสัวคนเพิ่นได้เล่าฟังจากปากผู้เฒ่าเอามาเล่าต่อนิทานซะแล้วมื้อนี้ทีมงานของบักหล่าเน็ตเวิร์กสมุนไพรเพชรดีน้ำมันนวดหน้าค่าสดหอนหน้าขี้สดเย็นนำเสนอพุทธชาติชาดกนิทานชาดกจากหมอลำทีมงานคณะนกยุ่งทองนำเสนอให้พี่น้องฟังในทองเรื่องพระเวสสันดรชาดกมวนม้วนกันต่อจากทางรายการครับ
1: หมอลำมาแล้วร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน

ผ่าแท้คุ้มเช่นไรเป็นที่ไพ่บ่ได้เปลี่ยนสิบ้าทองทำเปลี่ยนมาที่นางลูกน้อยให้คือดำดังกันขอใ

0: พี่นับตั้งแต่มื้อนี้ให้เป็นที่พร้อมพำทำจิตใจจังตั้งหันเข้าเพิงบุญพี่สิเฮาในห้องอาศรมท่องอีกหลังหนึ่งมาที่นั่งลูกน้อยให้เฮาพร้อมพำกันย่ามสิมาในห้องอาศรมท่องของพี่ให้นั่งเอาลูกน้อยมาพร้อมจังค่อยมากับทั้งมาย่ามเศร้าขันมาล่าจะได้ขาดควรกราบไหวบูชาเจ้าหน่วยพระธรรม
1: เมื่อนั้น

0: ันซีฟังฉากหน้ากันหาต่อไปกล่าวถึงตาตนเฒ่าผัวเมียพามทั้งคู่เป็นเสี้ยวแก้วของเฒ่าพ่อพามทุกคำเศร้างานบ่มันจัดแจงแลง่ายมานั่งกินนอนใส่ไผเป็นคนเอาให้ฟังไปสิเห็นบ่อนหันมาฟังเสี้ยวแก้วของเฒ่านั่นแม่นไผ
1: กล่าวถึงหินาส้นเสื้อพามโนใจบ่า

0: ถึงตาจนเฒ่าผัวเมียทั้งฝูงงานบ่เตียงนอนใส่แต่เงินหาบ่ได้ใส่เก่งพ่อปานหยังเงินที่พามสู่สุขฝากฝังกระจนเกียงอันว่าตาพามเฒ่าเชี่ยวหาขอสุขเศร้าคำช่างมามิดปล่อยจ่อยป้านี่บ่มันตายแล้วบ่ทําเพราะว่าหั่นน่ะเออ
1: โอ้ยแม่ละเฒ่าเงินเฒ่าใส่เงินเฒ่าพามฝา
0: แม่น
1: โศกมากร่นขอได้ง่ายได
0: ้
1: พามมาหน้าเฒ่าปานหมาทางโง่เงินของเจ้าแท้ๆบ่แพงไว้ใส่ถุงแม่นบ่ทัน
0: แม่นมันชัวร์มันชัวร์บ่ได
1: ้ง่ายปานหมาใส่เงินพามไม่อีกไหมมันน้อยเกินไปมึงจะจื้อบาทนี่
0: เฒ่า
1: อ้าวเฒ่าแม่นผู้ใดมาบ้านหัวเฮือนเฮาหมาเฮาเฒ่าอันนี้
0: นี่ล่ะนั่น
1: ที
0: ่ล่ะ
1: โจรผู้ร้ายสิมาปนงานเงินเฮาอีกเฒ่า
0: โอ้มันนี่ไกลๆเด้อครับมันโจรน่ะ
1: โอ้ยคันมันโจรคันมันโจรนี่ไกลๆเด้อนี่ก็ตายคันมันเอาเงินมาให้น่ะรีบหน่อยรีบหน่อย
2: เฮ้ยรถหมาถ้าตอบถ้าตอบมึงอย่ามาเฮาแล้วได้ปฏิหารถ้ากูจับคมขืนหน้าหมาน่ะ
0: ว้าย
2: เอ้า
0: โ
2: หวันนี้เดี๋ยววันนี
0: ้ต้องแต่เสียงว่ามันโจรขโมยหัวประชุมมาได้เดี๋ยวเนี่ย
2: รอเอ้าน
0: ี
2: ่ล่ะ
0: ไหนเป็นเจ้าแก้วขึ้นโค้งตามาตัวนี่ฮู้มาเข้านี่ส่งเงินมาฝากอีกบ่อเชียวเอามาเอามาเอามาโหลดเอามาอันนี้เฮาสินับเอามามาเท่าๆจัดการครับเน
1: ี่ยเป็นไหนเฒ่า
0: เบิ่งให้
1: เป็นไหน
2: โอ้ยเฒ่าเอ้ยเฒ่านั่นไปหลายบ้านหลายเมืองแต่หาเฒ่าน่ะไปขอไสก็บ่ได้บ่คือจริงเฒ่าหลังเฒ่าจะมาทําผิดจะเอาเงินไปใช้แน่เฒ่านั่นคิดฮอดนี่จะโง่โคงตามาเฒ่าเสียเอาเงินเฒ่ามาเฮาสิเอาไปใช้
1: ได้ตายตายขอพันขอนั้นขอพันแน่ขอพันนี
2: ่งานบ่ได้บ่มีน้ํามันหนูเอาเงินกูมา
0: โอ้ยเสียวเอ้ยข้าวนี่จนใจแท้จนโตตกต่ําแล้วล่ะเสียวโตสิสูงขากันมันตายแล้วเดี๋ยวนี้คันสิขาเฮาเดี๋ยวนี้เข้าใจบ่เงินโตที่ฝากไปเบิดแล้ว
1: เ
0: บิ
1: ดแล้ว
2: เ
1: บิ
2: ดแล้ว
1: ม
2: าท้อ
0: เ
2: สีย ว
0: เ
2: บิ
0: ดแล้วส
2: ิเฮาเพิ่นสิฮอด5ฮอดสิเบางานเพราะปานหนาดเด้อสูงจะจ๋าไปโดนให้ส่งมาเดี๋ยวนี้มันบ่มีเงินให้สูที่ตายทั้งคู่นะมันสูงอยากอยู่ค่ะเอามาถอนแล้วอยู่โดดเอาเงินกูมา
0: เอาจังสิจ๊ะเซียวให้เฮาขอผัดเขานั่นไปจักหน่อย
2: บ่ได้มันนี่ผัดที่นั่นได้จังไหนกูสิผัดไปนาคือป๋าตัวนี้ซะบ่
0: โอ้ยก็บ่นะ
2: ผัดมื้อนั้นมื้อนี้ก็ลืมกินบ่ซ่าท่อนนี้บ่ต้องผัดดอกบ่ต้องผัดเอาเงินกูมา
0: โอ้ยอย่าสิบอกจังซั่นดอกเซียวเอ้ยเฮาขอไว้ก่อนเอาจังสิซาก็ซั่นน่ะ
2: เอาจังไหน
0: เฮาเดี๋ยวนี้ลูกน้อยแล้วสิเอาแทนเงินโตๆสิว่าจังได๋โตสิเอาบ่แม่นบ่เอาม
1: าจังได๋สิเอาลูกสาวแทน
2: สิเอาลูกสาวให้ว่าติเอาหั่นสิเอาลูกสาวให้เอิ้นออกมาลองเบิ่งหั่นเป็นสาวสันน้อยเฮานั่นจังสิเอาเอิ้นออกมาเบิ่งแต่ต้องเป็นสาวออดออดหนาจังสิเป็นคู่สร้างคู่สมกับเฮาได้เอิ้นออกมาเบิ่ง
1: โทษพ่อเสียวอีนางก็มีจักตาเออลูกมาทำมันกันนะ
0: อามิจตาเอ้ยออกมาหาพ่อให้ลูก
3: พ่อมีเรื่องหยังแต่เศร้า
0: เออนี่ล่ะลูกเอ้ยเจอดีไพ่เข็นขอนก้นเวียนมาหอดพ่อแม่ยุ่งยากหอดให้ซ้อยเหลือนะทอลูกเอ้ยพอสิย่อเจ้าให้เป็นมิ่งเมียพามแทนเงินเขาพ่อเอามาใส่พ่อบ่มีเงินให้สิเอานางหน่อหมอบคันแม่นพ่อบ่ให้มันจะฆ่าพ่อแม่ตายซอยพ่อให้ลูก
3: พ่อ

0: ียววันนี้ออกตัวเป็นสาวจ่อยจ่อยผัวไปผัดเมียนทั้ง
1: หมดสาว

็นซอเฮาเหียดปอกเป็นปุ่มบ่ช่างปากบ่ล้างปานกินมาตายขี้ไข้คอดพอแขนเป็นปั้น

ก็ยังน้อยโอ้ยมองบังมีดักอ้อยแม่นสิเป็นคนโอ้ยบุญคุณน้อยบทอันลำลูกต

0: จังได๋ล่ะอีน้ํา
1: สิเอาบ่ล่ะลูก
2: โอ้พ่อแม่เอ้ยคันจังซั่นอมิตตาตกลงแล้วสิท่านคุณบ่กลับแม่อยู่ดอก
1: จังซั่นแม่ไปเด้อ
2: พ่อแม่นสิอายหมู่บ้านนั่งลาสิคอยทนข้าก็มันสิตีขาพระมารดาให้ตายจุ้มคันมันตายนางสิกลับเตาโคงขึ้นบ้านเตามาดอกแม
1: ่ชาวบ้าน
0: บ
1: ่
0: จะมันเป็นบุญเฮาแล้วเฒ่าเอ้ย
3: เอองาม
0: เอ้ย
3: อันไหนเอาเชีย
0: ร์จะจุดจ้องคักเลยแม่ล่ะเบิ่งๆเดี๋ยวนี้เฮาสิบอกข่าวดี
3: ข่าวไหน
0: สาวเฮาตกลงแล้วเอากับตู่บ่ขีนดอกโอ้โหจังไหนลูกก็ได้จังสั่นสิเฮาให้เสียวจะหายจังละเดี๋ยวนี
3: ้โอ้ดีใจซะแล้วเต๋อเฮาฮู้ไผให้มาสาดทะเปโตเห็นนางงามอุ่นใจจาตาเสียวเอ๋ยเสียว
1: ว่าจังได๋เสียว
3: เสียวเอ๋ยฮาวนี่เฮาโตแท้เป็นเคยโตของทานน่ะ
1: แม่นๆ
3: คือนี่เฮาลูกเต่าสหายแก้วเสียวดอกคันต้องมีเรื่องฮอดให้เอิ้นใช้ทางเคยพี่เด้อเสียว
0: เออๆบ่เป็นจังดอกเสียว
3: บ่ว่าคันหรือท้องสิแบ่งกันมาใช้เด้อพ่อเฒ่าโอ๋เสียว
0: เฮ้ยเคย
3: เฮาไปก่อนเด้อเสียวนะ
0: ไป
1: ซะโชคดีมี
3: ชัยมีอันใดล่ะติดต่อเฮานะเสียวนะเสียวพ่อเฒ่านะ
2: นางคันล่ะอมิตตตานามมา

าม้าบ่รอกเก่าอมชาตินี้กมอาตำไปตามกรรมเป็นพระบุญนั่งตำควมอ้ำแต่เขาจีม้าเขานี่เป็นตาบ่มีตาย่านแต่ยันน้ำหน้าซึ่งเปื่อนมูเดียวบุญบ่เกี่ยวเท้ายอดถึงตาย

0: ล่ำมวนม้วนครับสังวาสขอนแก่น ทีมงานจากนกยุงทอง พระเวสสันดรชาดกครับพุทธชาดก เป็นหมอล่ำที่ให้กติเตือนใจนิท่านที่เป็นนิท่านถ้ำเป็นชาดกเรื่องหนึ่งในทศชาติชาดกของพระโพธิสัตว์ในการบำเพ็ญท่านบารมีเป็นท่านอันยิ่งใหญ่ตัวละครนำแสดงกะหลายผู้หลายคนครับไม้ไทยน่าจะแสดงเป็นพระเวสสันดรมัดซี่ก็น่าจะเป็นรัชดาพลาพลนะครับหรือว่ามนชัยรักษาชาติทับไม้ไทยสื่อตะกิไม้ไทยหัวใจศิลป์นี่แหละตนผู้เบาแว่งหรือจะเป็นณฤมลสนธยาโอ้หลายผู้หลายคนครับล่ำมวนคณะนี้ก็ได้ตะกี้วัดคักยิรนกยุ่งท่องตัวเกิดท่านบ่รูป บ่ท่านอยู่ผมมันรากเหง้าของผมมันอยู่กับหมอลำมาตั้งแต่เด็กนะครับตะกี้ผมกับเป่าอย่างเป่าอีกบอยู่ทั้งหานหมอลำหุ่นจ้ะที่บ้านแต่ก่อนก็มีวงหมอลำนะฮะอาวนี่ก็เป็นเจ้าของเวทีเครื่องเสียงเถาพอก็เป็นหัวหน้าวงเป็นพิธีกรวะเนี่ยแฟนๆครับนำบรรดาคนผู้ฟังโอ้บ่คือพอจัดรายการขึ้นก่อนแล้วเป็นพิธีก่อนเว้ยดูบ่รอคือถอพ่อนะเมฆคลาล่ำเพิ่นแต่ก่อนก็ได้นั่นแหละมันก็เลยรากเหง้าของคำว่าลูกอีสานคำว่าหมอลำมันก็เลยอยู่ในหัวผมอยู่ตลอดจนมือหนึ่งเจ้าของนี่มีโอกาสได้จัดรายการก็เลยว่าเอ้เฮาเฮ็ดรายการหมอล่ำดีกว่าเว้ยมันสิบ่มีผู้ใดสืบสานไว้นะความหมายมันจะเลื่อนล่างจางหายไปคันเดียว่าสืบสารโอ้ยหมอล่ำสู้มือนี่ก็ร้ายได้ล่ะโอ้มันหลายอยู่ครับตะวังล่ำบ่เป็นกะละบ่เป็นก้าวจักคณาดอกคันบ่ซื้อซะบ่ซื้อบ่มันเปลี่ยนซะไปสู้มือนี่มันเพราะว่ายุคการเสพมันเปลี่ยนไปหมอล่ำทุกมือนี่ก็เอาใจเฉพาะพวกโทษนะครับอันสาวประเภท2พวกกระเทยพวกนะครับอีกนี่นะโอ้เพิ่นเขาเจ้ามวนเขาเจ้าเต้นเขาเจ้าดอกเงี้ยดอกหยังเป็นตะมวนตะมวนครับหมอล่ำมันก็ต้องออกมาเสียแล้วนะครับออกมาล่ำ8คนข่อยก็ต้องล่ำก่อน8คนพุ่นเนาะจังสิอยู่สอดแข่งกันบ่ทีแต่ว่าหมอล่ำสมัยเก่านี่ว่านางปูศาสตร์ห่มผ้าห่มตุ่มฟังหมอล่ำแม่นลับไปตื่นขึ้นมาก็ยังโศกไห้ต่ออยู่ห่าลังเถื่อหมอมีตีกันเนาะนะครับผมก็เลยหยิบยกเอาบรรยากาศแบบนั้นมารวมไว้ในช่วง 20:00 จนถึง 4:00 เป็นประจำใครที่ฟังเป็นประจำจะรู้ว่าสี่ทุ่มจบมืออื่นมาฟังต่อนะครับทุกคณะทุกเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ฟังจะฟังจนจบอย่ารับนี้ปากรับนี้จากกันกับเป็นพ่อเนาะขอบคุณครับ0803060509 0803060509 0803060509อยากได้ชุดใดนำมันหนวดเอาไปทูเอาไปท่าสูตรหน้าโน้ตครับซึมลึกซึมเร็วเข้ากระดูกเก่าเดียวไปหอดเส้นเอวเส้นเอ็นนี่มึยออกมึยออกมีแห้งเจ้าเจ้าเลยเลือดเลยล่มจากคอจากกระดูกดีๆตัวมีแห้งดีนำมันหนวดนะครับหรือจะสมุนไพรเพชรดีเอาไปรับประทานควบคู่กันดูแลทั้งภายในแล้วก็ภายนอกใครที่เป็นอาการหนักๆเป็นแม่เป็นแรมปีแนะนำให้ทั้งกลิ่นทั้งท่าเด้อแม่เด้อเอาชุดตอกลิ่มไปใส่หรือว่าชุดฟ้อนอ้อมเตียงไปใส่เด้อแม่เด้อเป็นหยังคือว่าชุดฟ้อนอ้อมเตียงว่าที่ชุดฟ้อนอ้อมเตียงนะครับมันก็สิฟ้อนอ้อมเตียงหรือจังไหนมันก็สิไปฟ้อนหน้ารถแห่คนตัวใดตะกี้แต่ก่อนแขนขาอ่อนแรงโอ้ยนอนติดเตียงเป็นผู้ป่วยติดเตียงหมดแล้วเนาะได้นำมันนวดชุดฟ้อนอ้อมเตียงไปทั้ง2สูตรหน้าข้าสูตรห่อนหน้าขี้สูตรเย็นแล้วก็ได้สมุนไพรเพชรดีไปรับประทานควบคู่กันไปกินมด1ชุด2ชุดเริ่มลุกขึ้นมากินข้าวสด เขาได้เองแล้วเว้ยเออกินมัด3ชุด4ชุดเริ่มลุกขึ้นมาย่างได้แล้วเว้ยเริ่มขึ้นมาย่างแล้วเออกินมัดบำรุงไปเรื่อยๆฟื้นฟูไปเรื่อยชุดที่4ชุดที่5เริ่มย่างอ้อมเตียงได้แล้วเว้ยกินไปต่ออีกเริ่มฟ้อนอ้อมเตียงได้แล้วเว้ยนี่ล่ะคือจุดฟ้อนอ้อมเตียงที่ไปที่มาก็ได้เอ้าอยากได้ชุดใดก็จังโทรหาบักลาอีพ่อเอ๋ย0803060509 0803060509ไปทักทายหาอีแม่เสาเออนะครับอีแม่ข่อยทั้งอำเภอศรีขอรับภูมิกันก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: จ้า
1: ครับแม่
2: ยายเสาเออยายเสาสัญญาสูตรยานวด
1: คุณแม่เคยสั่งยังหนอ
2: เย็นสุดเย็นสุดฮ้อน
1: สุดเย็นสุดบ้านอีแม่อีแม่เคยสร้างยังครับ
2: สร้างแล้ว
1: อ๋อบัดที่นี่จะสร้างอีกบ
2: ่จ้า
1: ครับผมอีแม่เอาฮ้อนหนึ่งเย็นหนึ่งคือเก่าเป็นบ
2: ่จ้าวันนี้เอามาให้ยายน้ำเลือ
1: ครับหมายถึงจังไหนจะสร้างจักกระปุกครับแม
2: ่สุดเย็นสุดฮ้อนยางละกระปุก
1: ยางละกระปุกน้อยอีแม่เนาะ
2: จ้า
1: ครับอีแม่ซื้อยังก่อ
2: เสาท่าดี
1: ครับบ้าน
2: เลขที่จูงแล้ว
1: ครับครับโดยส่งหมอนเจ้าโอเคโอเคครับครับจำได้ครับแม่เดี๋ยวไปส่งหมอนเจ้าหน่อยแม่เนาะเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เนาะแม่เนาะ
2: คนละสอง
1: อันไหนก่อน
2: เอาคนละสองคนละเจ้า
1: คนละเจ้าอ๋อเอาจังสี่เดี๋ยวพ่อแม่เดี๋ยวผมจะส่งไปในกล้องเดียวเอาไปสูตรฮ้อนสองสูตรเย็นสองแล้วแม่ไปอันแบ่งกันยุ่งเงี้ยเนี่ยบ่
2: ได้ว่าเป็นหยัง
1: ครับครับเดี๋ยวผมจะส่งนึกได้กองเดียวกันนะแม่เด้อ
2: เออ
1: เป็นซี่กระปุกนะแม่เนาะ
2: จ้า
1: ครับครับคนละสองกระปุกใส่เราเป็นยังไงเนี่ยแม่ไปใส่เราเป็นยังไงเนี่ยครับ
2: เออมังกาอ่อนอยู่
1: พ่อเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวมีแห้งนะแม่เนาะ
2: จ้า
1: ครับครับขอบคุณนะแม่เดี๋ยวจะส่งให้นะแม่เป็นซี่กองหน้าคาสูตรร้อนสองกองหน้าคีสูตรเย็นสองกระปุกเป็นซี่กระปุกนะแม่เน
2: า
1: ะ
2: เมื่อไหร่สิมาส่งบัดนี
1: ้ประมาณมืออื่นมือฮือเด้อ
2: จ้าจ้า
1: ครับเป็น720 บาทขอบคุณครับอีแม่ครับโอ้เจมันจ้าจ้ามวนนะแม่เน
2: า
1: ะครับอีแม่ครับสวัสดีครับ
0: คนใส่แล้วมันก็ว่ามวนอารมณ์ดีมีแห้งตัวเศร้าปวดเศร้าเจ็บกระไดเอาสูตรเย็นสุดฮ้อนเด้อลูกเด้อแม่ใช้แล้วบ้านข้างๆเขาก็อยากจะใช้ด้วยสูตรเย็นสุดฮ้อนนะแม่เนาะอีแม่เสาข่อยทั้งสีขอละพูมฟังรายการเป็นประจำครับเออสั่งไปแล้วรอบนึงห่วยมันดีของมันอยู่บ่ก็สิดีตัวถ้าเจ้าก็ได้สั่งเพิ่มเนาะเอาเป็นคนละ2กระปุกเป็นสูตรเย็นสูตรฮ้อนอย่างละ2กระปุกเป็นที่เรียบร้อยส่งไป4กระปุกได้แม่เด้อได้รับกระเป็นแท้แน่นอนอีแม่เก๋ข่อยบาดที่ทั้งกันทละรักนะครับอำเภอกันทละรักพี่น้องใส่มดอำเภอเลยไปเฮียนใดต่ำตั้งแต่กองนะครับน้ำมันนวดผมหัวละจนเทศบาลข้าเจ้าว่าอันพากันใส่น้ำมันนวดเราจะพากันเอาถิ่มทั้งขยะนี่เด้ออย่าสภาพกันเอาถิ่มเกื้อนถนนไหลวะติข้าเจ้าเก็บยากโอ้มันใส่หลายปนันติห้วยใส่จนพวกเก็บขยะเทศบาลก็โจจมไห้พุ่นละเนาะกล้องจะว่ากล้องน้ำมันนวดจะว่าขวดของอันน้ำมันนวดจะว่ากล้องของอันเพชรดีบ่พากันเอาถิ่มทั้งขยะเว้ยจนก็โจทั่วจมไห้ผม
3: สวัสดีครับ
2: ฮัลโหลแมนที่งานปลาบ่นี่
3: เมื่อโตครับอีเมียบักลานี่เรารับไปว่า
2: อยากได้ยานวด
3: ได้ตัวจะเอาทั้งกินทั้งท่าบ่หรือว่าจะเอาเฉพาะน้ำมันนวดครับเนี่ย
2: เอากินน้ำ
3: เอากินน้ำเนาะ
2: เอาพันหนึ่ง
3: น่ะได้ได้ครับพี่แม่จะเอาสูตรฮ้อนหรือสูตรเย็นครับน้ำมันนวดนะ
2: เมื่อว่ามันเหลือร่างมาก
3: มันเหลือร่างโอเคถ้าเหลือร่างเดี๋ยวผมเอาสูตรฮ้อนให้เด
2: ้อ
3: ถามจังสีนี่แห้งครับผมขอซื้อทียุทธ์นะครับแม่ซื้อยัง
2: แม่ก็เอิ้นได้แม่เก
3: ๋นามสกุล
2: จันทมาศ
3: จันทมาศบ้านเลขที่
2: เลขที
3: ่
2: หก
3: โ
2: ม
3: นึ
2: ง
3: ตำบล
2: โน้นสำร้าน
3: ตำบลโน้นสำร้านบ่
2: แม
3: ่ยมเพื่อใดกันแม่กันเท่าไรสีสะเกียร์แม่เนาะกราบลายลายพี่น้องช่างกันเท่าไรสีสะเกียร์ใส่ลายกันอาเบอร์โทรอีแม่เบอร์นี้น้องแม่เนาะ
2: จ
3: ้
2: า
3: ครับครับ
2: เบอร์พ่อได้ฟังสองมือนี่ติดใจเลย
3: โอ้ต้องเอาไว้
2: น
3: ะ
2: ไปยู่ใสคือว่าเห็น
3: เนี่ยโอ้ยอีแม่น่ะไปยู่ใสมันไปยู่คนโดนดิ
2: เห็นกัน
3: แล้ว
2: พอสองม
3: ือเอาตีสองตัวสี่สมุนมาคือเกาเดแม่เด้อ
2: จ้า
4: จ้า
3: ครับ
4: วันน้อง
3: โอ้ขอบคุณหลายครับพี่แม่ครับได้เปิดตัวฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณแม่เก๋เล่าฟังในซองมือตะกี้ไปอยู่ไสน้อหลาน้อตะกี้ผมกะกำลังเทียธนาคารก็เจ้าจะอนุมัติใดครับแม่ทอเทียทอกสก็เจ้าจะอนุมัติใดเอามาที่ง่ายยังหดธนาคารเอาใบหน้าไปเข้าธนาคารทกสมาสื่อเวลาเวลาซะก่อน

0: จดเบอร์ไว้ครับพี่แม่ได้ปากกาไปได้ดินสอไป08030650509 08030650509ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะแม่เด้ออ่ะไปฟังหมอลำหมอลำกันต่อครับหมอลำกำลังมวนกับหมอลำเหลืองต่อก่อนทำน้องขอนแก่นจากทีมงานคณะนกยุงทองลำมวนม้วนให้พี่น้องฟังเป็นคติเตือนใจเป็นความหูในทองเรืองพระเวสสันดรชาดกมวนม้วนกันต่อจากทางรายการครับ
1: โจบทของนางอมิตตาไวนีกรตอนนานั้นยังกวงกว่าหลังบัดนี้หันมาจ่าถึงกำนั่งมาที่ผู้เน่าป่าตื่นหงเศร้าเพี้ยนเจ้าเผาพระองค์ตกมาในวันนี้นั่งมาที่ผัดปันตามตื่นหงเศร้านั่งสิเว้าว่าจังใด

0: ะมั่วบันพ่อมนิ่งให้ติงขี้งูเมือในทอนมาที่มิ่งเรืองหอนตอนเศร้าได้รบกวนเปิดประตูให้มาที่แหน่พระองค์พี
1: ่ต้องเสียงต่อไปต้องอยู่ในหูคือดังมีคนเกาะแผ่นกระดานดังกองแม่นไผโนมาเข้ากุฏิเฮาสมาหลวงสัญญาณดังกะ

0: แม่นไผมีเรื่องห่อนแต่เศร้าตื่นแนวใดมาสั่งมาหามขอกคำขึ้นย่ามดินแค่มันฝูงคนภายกายทางมาหอดหวังสิมาหยอกเล่นให้หนีทอนภายไกลแม่นไผอยู่ข้างนอกอันน่ะ
1: ขอทูลองค์กษัตริย์เจ้าโพธิราชยกังคามาที่หน้ามาจ่ายยาวานางคืนดื่มอันว่าสองกุมารหน่อยก็ยังนอนบ่ทันตื่นนางนั้นมีเรื่องห่อนสิมาเว้าต่อพระองค์สันด
0: ออ้าวอันว่าคำสัญญามันนางมาที่สังลืมลายคำสัญญาต่ออ้ายมาที่นั้นสังปล่อยวางย่ามสิมาในห้องอาสมท่องของผีคือบ่เอาลูกน้อง

0: าพ่อมจังไคมาหรืออยากมานอนสอนน้ำผัวแพนคือเก่ามัดที่นั่งมารวมเข่าแนวนี่บ่แม่นคล้อง
1: เสด็จพี่นั่งบ่ได้คิดบาบามั่วเมื่อทางกามดอกข้านี่มาลงย่างจงอภัยอย่าใจหอนคือว่านอนคืนคนคิดเห็นตอนนั่งฝันพังมาที่ฝันเกี่ยวหายสิมาเว้าสู่พระองค์ฟังสันด
0: อฝันว่าจังใดมาที่เว้าเบิ่งแล้วเฝ้าไปเวลานี้เป็นเวลาวิกาลแก่คงฝันเบิ่งดู

ดกำลังยอดเท้าตันขาดชิงหุ่นโฮนตะก่อนนั่งหัวใส่ปั้นศีลตัดขาดเงาผ้าทงสาวใส่บนหูมันก็โจกเอาได้ดวงใจจอมนาง

สองกูมาหนีไปหาว่าตายสิมาพองก็เลยหวนเห็นก่อนางมาทีให้ตั้งก่อนอย่าเป่าใจหูฮอนในเรื่องเรื่องปันเดนอมาที่เอ้ยหากเป็นขันธาตุนองทั้งสี่แปรปวนเคยได้ของความสูงอยู่ในเมืองบ้านเดี๋ยวนี้มาเน่าห้องกลางไผ่พงป่า

0: ันบ่ค้องปันนี่บ่เป็นตาหน้าเสือดอกมาที่ปันจังซี่บ่มีเรื่องเรื่องอีหยังดอกมาที่เคยได้ยินบ่คำโบราณเพิ่นยังว่าแม่นเก่าสวย10สวยบ่ทอสวยใบสีแม่นเก่ามี10มีบ่ทอหาเอาได้เก่าสิเป็นคนใส่สิสิเป็นคนใส่ให้ได้เป็นคนใส่ของพ่อพญาแม่นเก่าหมา10หมายังบ่ทอหมาวัดแม่นเก่ามัด10มัดยังบ่ทอมัดไขว้หลังแม่นเก่าสั่ง10สั่งบ่ทอสั่งลูกสะใภ้แม่นเก่าใหญ่10ใหญ่ก็บ่ทอใหญ่สร้างเอราวัณแม่นเก่าฝัน10ฝันก็บ่ทอฝันในคืนนี้อันว่าฝันคืนนี้ฝันดีสิมีโชคชะโลกตกโยกย้ายหวังได้โชคชัยอันว่าผลผลาใหม่ในดงสิหาง่ายมาที่ฝันจังสี่บ่มีเรื่องเรื่องอีหยังดอกมาที่
1: พระองค์เอ๋ยขั้นฝันเป็นจังสี่นางกระทรวงอยู่ในใจขั้นมันเป็นแนวใดเรื่องฝันในคืนนี้ส่วนมาที่นางลาสิขอลาคงกาบทะแล้วขึ้นไปหาลูกหน่อยสองลาบุญก่อนเด้อพระองค์พี
2: ่โจบทบั่นนางมาที่ไว้นี่ก่อนตอนหน้านั่นยังกว้างกว่าหลังหันมาจ่าถึงกรรมนางนาดอมิตตานับแต่มาเน่าสางน้ำผัวแพงห้ามถิ่นถึงงามนอนงามกินนั่งกระแตงเรียบร้อยแล้งเศร้ามันทำจนว่าคนไทยบ้านสร้างนั่งเบาวาแล้งและเศร้าไปตักน้ำเขาไหลตีนี่แล้ว

0: นักแต่มาอยู่สางน้ำครัว
1: เอาละครับพี่น้องเดินทางมาถึงช่วงท้ายครับในชั่วโมงแรกขอบคุณทุกการติดตามรับฟังหมอลำกำลังมวลกำลังเข้มข้นกำลังซึ้งกำลังเศร้าผมทั้งฟังไปน้ำน้ำตาหย่อยไปน้ำอยากฟังทีเดียวจบเด้ท่านฟังทีเดียวจบมันบ่ได้ลุ้นครับขอบคุณครับกับการสั่งซื้อสมุนไพรของบักหลา0803060509เอาเบอร์โทรศัพท์จดไว้นะครับหรือบันทึกไว้ในเครื่องไว้เด้ออีพอได้ละบ่สมุดปากกาจดไว้0803060509 0803060509โทรมาตอนผมอยู่ตอนรายการตอนนี้ก็ได้หรือว่าช่วงพักเบรกก็ได้หรือมืออื่นเฝ้าหูสายตาแจ้งเอาสะดวกครับโทรมาตอนใดก็ได้เนาะอ่ะมาสั่งเอาสมุนไพรไปใส่นะครับพักเบรกจะข้ามนึงครับเดี๋ยวช่วงโมงหน้ามาฟังหมอลำเรื่องต่อก่อนทำนองขอนแก่นคณะนกจุงทองกันต่อกับหมอลำเรื่องพระเวสสันดรชาดกเนาะนะครับช่วงโมงนี้พักเบรกจะปึ๊บหนึ่งครับเดี๋ยวช่วงโมงหน้าพ่อจันทร์ใหม่ครับ
2: จังใดก็อมิตตาลองบอกเพียฟังใหม่เบิ่งก่อนหนา
0: อมิตตาไปตักน้ำคนเดียวแต่ชาวตูหัวของนางบ่ฮู้เขาขาไล่ตีเป็นจังสี่นั่งขอห่างขึ้นไกลไปคนทางเตาขึ้นเมื่อบ่ายดีกว่ามาคล้องสางเพี้ยนผัวให้คดหุมขึ้นไปเพี้ยนพ่อแม่เจ้ายังสิได้ส่วนกุศล
2: ว้ายอมิตตาอมิตตาเอ้ยยาสุท่านแนวนี้หายกับหรือเบากันก่อนอย่าเฝ้าใจมู่ห่อนชื่อไก่ข่างทางหัวหายหายมันมาทำแนวนี้พี่จะไปหาตีให้มันตายว่ามุนมันมาทำจังสี่ว่าขวายานเขาของฮะไปอเมตตาหยอดรักหยอดขี้กระม่อมเขาไปนอนเถอะอเมตตา
0: เมื่อนั้นน้ำขันลาอเมตตานางนาดหัวเบาสุนตำตัดเพียงตั้งนั่งเลยมีคำตามคว่ำเสียงคัดว่าน้ำบ่เตียงการยาวบ่ทำกูสิเน่าในห้องบ่มีจ่าจงเวียกปื้นและน้ำเฝ้าไว้กับบ่ไปให้มึงหาคนใจหญิงชายทั้งกูกูสินอนอยู่บ้านงานใจบ่ทำถ้าบ่ได้คือดังใจประสงค์กูสิลงหื้มนี้ไม่ใช่สันจมตูทำให้มึงอายนา

0: จังไหนก็อเมตตาการสิหาคนใจสิเอาภัยจังเฮยูนำเฮาเนาะพ่อปัญญาอยู่ฝ่าแสนสิเอื้อมเดบ่ถึงละเศร้าๆจะเว้าอยากตายบ้านคนเศร้า
1: สมมาเป็นคนเฒ่าสังว่าง่ายคิดซัวคนเขาซาอยู่ตึงเฒ่าทัวไก่ฉันนี่มองเห็นแล้วทั้งดีได้งายอันว่าพระเวทเจ้าใจกว้างกว่าคนให้ประสงค์ใดแท้ทำตามบริจาคพระเวทเจ้าท่านให้สู้อัน
2: พี่น้องคุณผู้ฟังครับคุณพ่อคุณแม่พ่อลุงแม่ป้าอาวอาณาบาวตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาบักหลาเน็ตเวิร์ก

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทและสั่งภาคใต้เตรียมความพร้อมระบบขนส่งอาหารรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมากำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งเพื่อสำรองและลำเลียงอาหารพร้อมรับประทานไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนพร้อมปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จที่สามารถรับประทานได้ทันทีกระทรวงอุตสาหกรรมถกค่ายรถยนต์ร่วมหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนรถจมน้ำผู้ประกอบการจากเหตุอุทกภัยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้นายภาสกรชัยรัตน์รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมประชุมหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชนเพื่อรับทราบสถานการณ์และผลกระทบจากอุทกภัยตลอดจนหารือแนวทางบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์นายภาสกรกล่าวว่าผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆต่อประชาชนซึ่งในเบื้องต้นมีรถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมประมาณ 4,000 คันและส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งส่วนของโรงงานเครื่องจักรวัตถุดิบการขนส่งและการกระจายสินค้า
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคโฮเบิล
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: อาหารเสริมงาสมีนมีสารสกัดกับไรซ์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมีน
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มด้วย
10: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
9: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
10: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
11: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: าหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกาเบไรต์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
12: พิพัฒน์นำประชุมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคใต้สั่งทุกหน่วยเตรียมรับมือฝนเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
13: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงฐานอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: อีกเบอร์เดียวเท่านั้นเราจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรี
3: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
4: น้ำมันนวดหน้าโน่สมุนไพรไทยสูตรโบราณหน้าข้าปามสูตรฮ้อนหน้าขี้ปามสูตรเย็นด้วยส่วนผสมของสมุนไพร14ชนิดประกอบไปด้วยหนุมานประสานกายหนุมานนั่งแท่นสบาลิงคาลิงวานเอ็นยึดโกดกระดูกวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองกระช่ายดำห่อสะพายควายพริกไทยดีปีขิงตะไคร่ไผ่ยิ่งใส่ยิ่งคุ้มสรรพคุณ108แก้ให้ตรงจุดยุดทุกอาการปวดหากพี่น้องมีอาการปวดที่บริเวณใดเพียงพี่น้องใส่น้ำมันนวดนาโนสมุนไพรไทยสูตรโบราณท่าถูนวดบริเวณที่พี่น้องปวดมือละ 2-3 เทื่อเป็นประจำทุกมือแล้วพี่น้องจะหูคำบาสวงวะสวงวะกับน้ำมันนวดสมุนไพรไทยสูตรโบราณหน้าข้าสูตรฮ้อนหน้าขี้สูตรเย็นเพียงกระปุกละ180บาทคุ้มสุดคุ้มสนใจสั่งซื้อสอบถามได้กับทีมงานบักลาเน็ตเวิร์กโทร0803060509 0803060509อีกจักเทือ0803060509โทรมาแล้วรอบักลาอยู่บ้านได้สินค้าแล้วจังจ่ายเงินสบายสบายเด้อพี่น้อง
5: ปวดเมื่อยปวดกล้ามเนื้อสมุนไพรแคปซูลแพตตี้กรงสีเขียวปวดเข่าปวดแขนปวดขาสมุนไพรแคปซูลแพตตี้กรงสีเขียวสมุนไพรแคปซูลแพตตี้ครานแท้มาทลายกำลังพยาสมุนไพรแคปซูลแพตตี้กรงสีเขียวปลอดภัยช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายสมุนไพรแคปซูลแพตตี้กรงสีเขียวยาสามัญประจำบ้านทะเบียนยาเลขที่ G217/57ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการควบคุมการผลิตโดยเภสัชกรแพทย์แผนไทยโกรนอาฉลากกรทยาทุกครั้ง
6: เพื่อความมั่นใจโปรดสังเกตสติ๊กเกอร์3มิติสะท้อนแสงพิมพ์คำว่ากล้วยกล้วยและมีรูปกล้วยติดอยู
7: ่ผลิตภัณฑ์จากทีมงานของบักลาเน็ตเวิร์กไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าหรือร้านขายยาเพื่อเป็นการได้ของจริงจากทางบริษัทโทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น0803060509 0803060509ย้ำอีกสักครั้ง0803060509เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเราจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรี
8: ครับเข้ามาสู่ในชั่วโมงที่2ครับคุณพ่อคุณแม่เออนะครับทักบึ๊ดหนึ่งนะฮะบอกกี่นาทีดอกนะครับเพื่อบอกสิ่งดีๆกับคุณพ่อคุณแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่เฮาได้ฟังกันเป็นประจำครับเพื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็ประกอบการตัดสินใจครับที่จะใช้สมุนไพรอะไรก็ตามทีนะครับลองเบิ่งขอบคุณ0803060509 0803060509พ่อใหญ่แม่ใหญ่ผู้ลงคนก็บอกว่าคือบอกเบอร์โทรศัพท์ดูแท้แต่ดูปานี อีแม่กับอีพอเล่ากันยังเทียสิได้เบอร์ลูกไส้โทรหากันฟังเป็นอาทิตย์แล้วเด้นี่แต่ว่าหังได้มือละโต2ตัวเลข0ก็สามารถหลายแต่เบอร์โทรบักลาก็ได้บ่แม่นแม่สิเริ่ม0หรอติว่าติที่แรกก็ตั้งใจที่สั่งน้ำมันอยู่หรอกเขียนไปเบอร์เด็กก็บ่ถือจักกะเทือโทรไปหาลังเทืออ่ะจดไว้ดีๆครับอีแม่ผมสิบอกอีจักรอบ2รอบ0803060509 0803060509นะแม่เด้จดไว้นะครับโทรมาหาผมตอนนี้ก็ได้นะครับผมโทรมาช่วงเวลาใดก็ได้ตอนที่ผมจัดรายการอยู่ตอนนี้ก็ได้หรือว่ามืออื่นหูสายตาแจ้งจังโทรมานะครับโทรมาเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะครับในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรน้ำมันนวดน้ำมันนวดของผมนี่มีอยู่2สูตรครับเป็นสูตรโบราณขนานแท้สมุนไพรที่มีมายาวนานกว่าเป็น100ปีนะครับกระปุกละ180บาทหน้าค่านี่สูตรฮ้อนครับนาคีนี้สูตรเย็นเอาไปทูเอาไปท่าครับแล้วแต่ผู้ถือผู้บอครับสูตรฮ้อนสูตรเย็นแต่ว่าสูตรเย็นนี้ก็คือสามารถที่จะสูตรดมได้ปวดหัวไม่เกียนก็สามารถที่เอาไปท่าได้แต่ถ้าเป็นสูตรร้อนใครที่เป็นหนักๆใครที่เป็นเรือร่างหน้าครับเป็นเรือร่างมานั่นแร่มปีเอาสูตรฮ้อนไปใส่ครับพร้อมกับสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวไปรับประทานควบคู่กันครับขึ้นทะเบียนยาเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องใส่กันทั่วประเทศรับประทานครั้งละ 1-2 เม็ดเด้อเอออันทูอันท่ากระทูไปนะครับตามที่พี่น้องอยากจะทูวันละ 2-3 ครั้งก็ได้ควบคู่กันไปครับอาการปวดที่พี่น้องเคยปวดมองหันเจ็บมองนี่สังเกตเอาครับบักลากะบ่ได้ว่าเจ้าของเป็นยาดีเป็นสมุนไพรดีเลิศประเสริฐสีดอกมันไม่มีทิปโอสถที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์ได้ว่ามันจะหายตรงนั้นมันจะหายตรงนี้ด้วยหลักเกณฑ์ของสมุนไพรมันไม่สามารถที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์ได้ว่าให้มองนี้เศร้าก่อนให้มองนั้นเศร้าก่อนเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามันปวดถ้าเกิดว่ามันทรมานชาตามมือชาตามเท่าปวดเส้นเอ็นตึงทำงานหนักก้มก้มเงยเงยแบกแบกหำหำรู้สึกว่ามันปวดแห้งเป็นหมอนร่องกระดูกทับเส้นประสาทมีโรคประจำตัวเป็นโรคเก่าแขนขาอ่อนแรงอาการเหล่านี้ลองเปิดใจและเอาไปใช้ลองดูทั้งชุดกินและก็ชุดทาชุดนวดนั่นแหละชุดนวดชุดทามันเป็นจะได้ละลูกก็จะได้ชุดละพันครับปกติ 1,030 บาทอันนี้ได้น้ำมันนวด1กระปุกเลือกเอาสูตรใดเด้อแม่เด้อเอิ้นชุดตอกลิมแต่คันอีพออีแม่เอ้ยอยากจะได้น้ำมันนวดทั้ง2สูตรเลยเด้อลูกเด้อแล้วก็อยากกินน้ำนะครับสมุนไพรเอามากินน้ำเพชรดีน้ำอันนี้ก็ 1,180 บาทคุ้มครับมันใช้ได้เป็นเดือนใส่ได้เป็นเดือนดูแลได้เป็นเดือนถ้าเกิดว่าเดือนนึงเฮากินเฮาท่าแล้วอาการปวดอาการที่พี่น้องเป็นมันบ่ดีขึ้นบ่ไข้ขึ้นบ่ซ่วงขึ้นก็ไม่ต้องซื้อต่อไม่ต้องกินต่อไม่ต้องดูแลกันต่อนะครับไปซื้ออันอื่นอาจจะถือก็นี่อาจจะแพงก็นี่นะครับบ่ได้เป็นหยังผมอยากให้พี่น้องเปิดใจลองเบิ่งเอาชุดตอกเหลี่ยมหรือว่าชุดทั้งกินทั้งท่าหรือว่าชุดฟอนออมเตียงไปใส่ลองเบิ่งแต่ว่าพี่น้องขอให้เปิดใจลองเบิ่งได้แม่เด้ออะโทรมาครับ0803060509 0803060509 0803060509ผู้ฟังเอ้ยคือพิธีก่อนหมอลำบอกอีพออีแม่เอ้ยบัดนี้รายการโฆษณาจบสิ้นผินเข่าใส่ทางนิทานวรรณกรรมอีสานตั้งแต่โดนข้าวกี่ต่ำนั่นมีแต่นั่นเนินหลายสัวคนเพิ่นได้เล่า ฟังจากปากผู้เฒ่าเอามาเว้าต่อนิทานซะแล้วทีมงานของบักหลาเน็ตเวิร์กสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีน้ำมันนวดหน้าค่าสดหอนหน้าขี้สดเย็นนำพี่น้องไปฟังหมอลำเลืองต่อก่อนทำนองขอนแก่นจากทีมงานคณะนกยุ่งทองลำให้พี่น้องฟังในทองเรืองพระเวทสันดอนชาดกมวนม้วนกันต่อจากทางรายการครับ
3: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
9: สมมาเป็นคนเฒ่าสังงมงายคิดสัวคนเขาซาอยู่ตึงเฒ่าทัวไก่ฉันนี่มองเห็นแล้วทั้งดีได้งายอันว่าพระเวทเจ้าใจกว้างกลัวคนใครประสงค์ใดแท้ทําตามบริจาคพระเวทเจ้าท่านให้สู้อันแต่ก็เน่าอยู่กำปะเซ่ใส่เมืองใหญ่เดี๋ยวนี้ออกจากบ้านไปเน่าสั่งอยู่ดงเดี๋ยวนี้เน่าอยู่กำเขาวงกดบนคนวาผืนตัวกับทั้งเมียและลูกหน่อยให้ไปทนก้าวขอไปนะ
10: อ้าวอมิตตาเออเขาวงกดทางมันไกลไปหนาทางมันหนาแสนยานทางมันไกลห่างบ้านนานมือจังสิถึงเศร้าๆมึงบ่ไปหรอกกะมาเว้าม
9: ึงบ่ไปมึงจะคอยเข็นหนักกูสิหนีมืออื่นตื่นมือเต่าสิเมื่อบ่ามก่อนง่ายกูสิไปหาตอนสั่งมึงคนขับสาดว่าเขาขี้ขันความลูกกับบ่มีทั้งหลายใดเนี่ยสาวคนหักยิงเขารีบร้อนหาให้สู้อันเสียแห่งมาตามคนเสียคนทั้งประโยชน์หนีไปเป็นไม่ห่างหน่อยข้าวมือผู้บ่าวห่มมึงสิไปมึงบ่ไป
10: หนูบ่ไป
9: มึงบ่ไปกูหนี
10: อเมตัสตาอเมตตาคือมหาพีก้อนเรื่องชำเนสิไปหอนหอมใดการสิหาคนใส่หาเหาอยู่หัวยังงากกลัวตัวพี่นี่บอกหยอกเล่นล่วงรอเบิ่งขบวนให้น้องจัดหาให้ของกินเดินตาเตรียมห่อเข่าเกลือก่อนแก้วบองกัดทั้งต้องตัดไหวเล็กไฟยาสูสูงงามหนุ่มกระเที่ยวห่างหงเพ่ขั้นเทใหม่ห้องสังเก่าขี้กาทั้งหมอปากขวางหงเข่ายาลึ่งอันว่าของกินดาวเดินดงให้ตกแต้ปุ๋งมุป่าแดกแห่งเกลือก่อนแก้วเกลืออันว่าเขือขิงแห่งกินหลนยาประมาทนั่งนาดน้อยให้เตรียมหอมแตงมาพี่เด้ออมิตตา
9: พี่พามจ๋าอมิตตาหักพี่พามละพี่หลายพี่พามหักอมิตตาบอ
10: จ๋าหักจ๋า
9: โอ้อมิตตาติเป็ดแดงของใหม่พี่เด้อ
10: จ้าจ้า
11: พ่อจะเสริมสางแกงอรุณแตงเป็นมือใหม่ฟังเสียงไก่ทรงกล่าวกันเฮาสนั่นคอนแดดบ่ทันทรงหอนขั้นแสงอ่อนพ่อช่วยฉายสักกุณาบินกายป่าให้ใบดวงหมอกขวนหัวตะเวนลางขั้นหายจางเหมือนเกียงป่าสักกุณาตั้งท่าออกแสวงขั้วดวงควงกู้อยู่คอนซุ่มก็แต่หอกจอนเต้นต่ำล้ำสูงปลายย่างยุงแม่นจะหนีมันห้องพ่อแม่เอ๋ยหันมาจ๋าถึงห้องอาสมท้องแก้ว

0: ม่องปลายใหม่แสงอุทัยคุณโพเสียงปุตโตตื่นเศร้าส้มห่าวคืนขันมือนี่นั่นนุ่งหนักนางมาพี่สิไปหาหัวมั่นบอนอวันนี้ลืมมันนางมาที่หน่อยคนพ้อยล่าเมื่อยขั้นสิเข่าปลาใหม่ให้ล้องเว้าเบิ่งดู
1: นางกษัตริย์ไทยมาที่ไข่ตาลโตขอบบ่มีเขานามคือดามดังลังข้าวแต่คังเน่าอยู่ในปางมีขนมนมเนยเครื่องกินย่ามเศร้าข้าวกินเขาแล่ง่ายบลาเมื่อยเดี๋ยวนี้กินหมากใหม่หาได้จังฉันมันเผือกนั่นก็ยังอยู่กลางดอนขั้นบ่ไปคนถอนก็บ่มีมาตมมาที่สิไปอยู่ดอกพระองค์พี
0: ่ขั้นมันเตรียมตัวเฝ้าถึงข้าวสิไปป่าขอให้สั่งกันหากับชาลีทอนเท้าสาแล้วจังค่อยไปมาที่

0: จ้าย่าสิไปตามเจ้าถือเอาเสียมกับตาย่าแม่ไปแม่มายังสิมีมูเว้าเป็นเพื่อนบัดยังซะให้กันหาไปน้ำแม
1: ่บ่ต้องไปน้ำแม่น้องลาแม่เอาไปผู้เดียวแม่ก็มา
2: อ้าวลูกนี้เย้ายังน้อยทางไกลมันลำบากโคกเฮงควงเฮงน้อยยางบ่ไหวเน่าอยู่น้ำพ่อไทยค่อยแม่สิกลับมาพอตะวันลงเอียงแม่สิขึ้นมาบ้านแม่สิเอาหมากใหม่อยากเย้าใดให้บอกแม่เจ้าจะได้ดวนดือคืออายบ่แอวน้ำอยู่บ้านนี่ล่ะลูก
1: แม่ไปซะแม่มื้อแรกแม่อย่าลืมเอาหมากตองแรงกับหมากกวนกกไม้กันหากับชาเลียวนะแม่
2: ชาแม่บ่ไปคำดอกลูก
1: ชาเลียวสิอ้อยเอาน้องดอกแม่ไปแล้วแม่
2: มาที่

0: กันหาชาลีให้เจ้าพากันเล่นแช่มสลาผิงแดดดะลูเจ้าจะได้ดวนดื้อตีน้องดากันเจ้าจะไปเดินเล่นทางไก่ในป่างูและเงี้ยวสิพันเกี่ยวตอดเอาพาน้องไปเล่นสบาย
1: หาสังหลาเศร้าจะให้คำไอ้สิพาไปรัดเอามาตองแรงน้ำเมียเฮาเศร้าไปกันหาพี่สิพาไปเล่นดินทรายไต่หอมบนไปปั่นหุบสร้างหุบมาค่อยท่าแม่ว่าแต่วันลุ่งเพียงนี้ไอ้สิพาไปรัดแม่ไปรัดเอามาตองแรงย่ามเจ้าแม่มาเอ๊ะกันหา
2: เป็นยังไงเชลี
1: ผู้ใดมานะกันหาท่านผู้เฒ่ามาจากไสนั่นน่ะขอเชิญท่านผู้เฒ่าเข้าพักเศร้าอาสมก่อนท้อง
3: ยักควมกะฮู้ยักควม
1: ก่อนสิไปทั้งใดให้แวเศร้าอ่อแห้งไว้ขอเชิญไปหาพ่อคน
3: เป็นผู้เฒ่าหักเว้าฮู้จักควมไปไปโอ้ยพระองค์เอ้ยข้าขอทึ่งจอมเจ้าสันตาพญาเวททุกเขตดาวลือนาชาไกผู้ข้าคนไกลบ้านเศร้าศาลากินน้ำทาแน่ท้อนพระบาทเจ้าใจกวงจะไหลหนีท้อผู้ข้า
0: อ้าวเจ้านั้นลุกแต่ดาวเขตทินทางใดใจประสงค์ยังน้อจึงดวนมาทางนี้ดูสีหน้าพร่ำตาคือลาเมื่อยบ่มีแนวหลับตอนมีแต่น้ำให้คอยกินสิไปยังละทอพอพร่ำ
3: พระองค์เอ้ยพระองค์เน่าปลาใหม่ผ้าจังหันไถทรงน้อตื่นหงเสาผ้าเข่าไผแตงมาผู้ขาเอ้ย
0: โอ้ข้าในบำเพ็ญเพียรสร้างจำศีลอยู่กลางป่านี่ศึกษาเท่านั้นเป็นเพื่อนบัดคำแล้งอันว่าปูป่าเขาบ่มีไผน้ำทรงดอกอาหารคือหมากใหม่พ่อได้ทดแทนถ้าพอผ้ามาหยังเฮาซื้อเป็นแปนโลด
3: พระองค์เอ้ยตัวข้านี่ได้เกิดมาแกมบ้านพื้นลูกและเต่าของข้าก็บ่มีคิดจักได้ลูกน้อยสืบนอแท้แน่คิดจักมีบุตรตาสืบตระกูลแท่นไหวเดี๋ยวนี้มาหาเจ้าสันตาพญาเวแต่ยิ่งข่าวว่าเจ้าใจกว่างลืนคนใจประสงค์สองหน่อยกุมารทั้งคู่นี่แหละอยากเอาไปรับเลี้ยงพระองค์เจ้าสิว่าได้ผู้ขา
0: หมายความว่าถ้าบ่มีลูกหน่อยสืบนอแท่นแนวอยากได้สองกุมารไปอยู่น้ำประจำเลี้ยงใจประสงค์สองหน่อยกุมารทั้งคู่กันหาชาลีบาวเท่าเอาไปเลี้ยงอยู่น้ำว่าแม่
3: ผู้ขา
0: ขั้นจังสั่นข้าบ่ว่าแนวใดข้าสิโมทนาท่านนอโพธิงานเจ้าย่อเอาให้เท่าตาพร่ำไปเลี้ยงลำแล้งและเศร้าพร่ำเท่าให้คอยอ่อยเอาเด้อ
1: กันหากันหาก
2: ัน
1: หาได้ยินบ่กันหาชาลีโน
4: ข้ามกำลังสิมาขอกันหาชาลีขออย่างอยากจะได้อย่างท่านให้เมื่อพระเวสสันดรก็ได้พระเวสสันดรชาดกครับมวนผมฟังผมก็ซึ้งไปนำพี่น้องสิซึ้งคือผมบ่บูดอกกำลังซึ้งละลูกแต่ว่ากำลังสิมวนกำมะขัดจังหวะนะใจผมก็อยากเปิดให้จบเลยเด้นะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังนะครับมันก็ต้องนำเสนอนะครับแนวดีๆให้พี่น้องเข้าแน่เปิดมาล่ำกันแน่แต่ว่าพี่น้องนะครับฟังไปเรื่อยๆมันก็สิต่อเนื่องกันไปจนจบพละเนาะแนววิทยุผมกับบ่มีก็ได้ขออนุเคราะห์เวลาเวลาได้ก็ได้2ชั่วโมง2ชั่วโมงนี่นะครับก็เปิดหมอลำไปด้วยเว้ากับพี่กับน้องไปนั่ง